ร้านเด็ดของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลาย

0: อยู่กับเจ้าของร้านล่าเมืองเลยนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีจากคุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากก็เราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: ลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม
0: อือ
1: แล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้และอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี้ก็มากินได้แล้วจ
1: ้
0: ะทุกวันไหมจ้ะ
1: หยุดวันอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่
0: ว
1: แล
0: ้
1: วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนมีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเนาะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

อาหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่สองก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามหนึ่งก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นะว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ่มๆมาก ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของ

ื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายสบายไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือคือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอม

ดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอ่ะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านล่าเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแคชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแคนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านล่าเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านล่าเมืองเลนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพย์มาได้เลยค่ะร้านล่าเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: รื่องเด็ดเอเตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้าอย่างนี้จะไม่อยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกตามไปต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามนั้นเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้มือกลางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักและก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบออกเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อันนี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ใน

0: ไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนการใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
1: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
0: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาวอันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
1: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้กงกลางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
2: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติตีนี้ท้องตลาดเลยมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วเขาก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
1: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
2: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยืดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
1: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: นี่คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือหนึ่งในไร่ของพี่มี่
4: ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
3: เป็นมะลิทั้งหมด
4: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
3: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
3: ครับ
4: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
3: อ๋อเป็น2พันธุ์นี
5: ้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนลินเป็นต้นครับ
3: นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: จุดเริ่มต้น
4: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
3: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงเนาะ

0: ได้เลยครับ
1: พาทัวร์หน่อยนะ
0: ครับผม
1: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
0: นี่ดอกกำลังสวยเลยพี
1: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
0: ใช่เลยครับอันน
1: ี้ทั้งหมดไร่นี
0: ้ใช่เลยครับ
1: มันยังไม่แบบยังบานเลยครับเราจะเก็บแบบนี้หรอเลี้ยง
0: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับก็คือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
1: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดป๊อปขึ้นมาแบบนี้เลย
0: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือกุมๆไว้ครับกุมๆ
1: คุมไว้
0: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
1: แล้วก็ดึงแค่นี้
0: ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
1: ช้ำเลย
0: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
1: คุมไว้อย่างนี
0: ้ครับผมคุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
0: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
1: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
0: ใช่ยุคแรกครับยุคที่
1: สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
0: ใช่เลยครับ
1: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมนะชื่ออะไรครับ
2: เปียกครับ
1: นะเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี
0: ้อันนี้เพิ่งมาลง
1: โอ้โหจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
0: ่ครับ
1: สวยมาก
0: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
1: ร
0: อบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก็
1: คือรอบนี้
0: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับ
1: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
0: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมตูมมากอยู
1: ่ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้
0: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่ 9:00 นถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
1: ใหญ่
0: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
1: รอบแรกดิบเขียว
0: ใช่รอบ2
1: ดิบขาว
0: ใช่เลยครับ
1: แล้วรอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
1: แล้วนั้นคือบานแล้วมั้ย
0: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูม
1: ใหญ่กว่าเดิม
0: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
1: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยคือครับ
1: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
0: ช่วงที่3ครับ
1: ถ้าจะเอามาร้อยมาอะไรช่วง1ช่วง2กำลังดี
0: ใช่เลยครับ
1: ประมาณนี
0: ้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
1: ฮะ
0: ถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
1: ครับ
0: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
1: ครับ
0: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
0: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
1: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
0: ดอกจะแหลมกว่าครับ
1: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
0: แหลมกว่าพันธุ์เพชรครับ
1: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะ
0: ใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
1: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน
0: เก็บเหมือนกัน
1: สามรอบ
0: ใช่เลยครับ
1: อ๋อทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
0: การเตรียมแปลงมะลิ
1: ครับ
0: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบ
1: จ้ะ
0: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี้

0: แล้วก็อย่างที่สองคือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกร่องปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ำก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันครับอิ่มน้ำเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตกก็จะไม่ดีครับ
1: ใช่
0: คร
1: ับ ไม่ดี
2: มะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆสวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ำ3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสา

0: ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟร์โอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PE

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
4: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
5: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
6: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
7: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
6: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
7: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
8: หาห้องแห่งวิญญาณ
4: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
5: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
4: เพื่อนสนิท
7: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
5: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
7: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
6: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
7: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
5: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
9: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
6: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
9: ก็รู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
4: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
9: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
6: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
9: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
6: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
9: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
6: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
9: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
8: อย่างนี้เอง
9: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
4: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
9: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
1: ข้าเอง
9: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
9: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
10: เจ้าหมอนทอง
9: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
11: ้เย้ๆๆๆกันดีมากกันดีมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
6: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
9: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
9: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได
2: ้ฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
9: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
11: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
6: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแวะหายขมคอกลิ่นนี้กลิ่นรู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
9: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
6: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: สนกลิ่นอื่นแล้ว
9: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้ๆๆๆๆๆฮะ
2: เกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
9: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
9: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
9: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
9: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
6: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
12: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าหล่อจัง
9: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
13: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับพลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่าง

0: ลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แสงตีโบโฮ
3: ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: บทปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดว่าหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมที่สำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุ่นนา

0: กาบเหชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
0: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
2: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
2: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
2: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
2: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
0: อีกแล้วเนี่ยโ
1: อ้ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดใน

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูพิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการ

แสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน

0: ครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องหัดใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ

0: รูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์งานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้เล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นั่นน่ะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่

0: อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละอันนี้ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้ได้หนาลองอ่ะลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราอ่ะลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
0: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าใช่อันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
0: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะอันนี้น่ะลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
1: ี่
0: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูค่ะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
0: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
0: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
0: ชุดเข้าคอใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากคนไข้ต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์อะไรลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช
0: ่หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
2: แหมน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ทาดานี่เลย
1: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิลเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
1: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได
0: ้
1: เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันท์พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่
1: ะ
2: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
2: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ดู

0: สามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะ
1: นี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
1: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเดี๋ยวน่าเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจีดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะค่ะนี่น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
3: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
1: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ตรงนี้สวยมากนะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
2: ะ
1: ตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุด
3: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการดร.คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ผสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแต่จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการหากับเวลาและระยะเวลาเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหารมาหรือยังในชั้นป.2เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาในชั้นป.2นั้นมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่โจทย์ปัญหาคุณครูขอทบทวนบทเรียนของเด็กๆเกี่ยวกับการหารก่อนนะคะจากกิจกรรมนี้เลยเป็นกิจกรรมหาผลหารนั่นเองซึ่งกิจกรรมหาผลหารนี้คุณครูจะมีโจทย์การหารมาให้เป็นเหมือนประโยคสัญลักษณ์การหารแล้วให้เด็กๆนะคะหาผลหารจากโจทย์ที่คุณครูแสดง

0: นะคะหลังจากหาผลหารแล้วทำอย่างไรเมื่อเด็กๆได้ผลหารแล้วให้เด็กๆเขียนผลหารลงในสมุดของตนเองดังนั้นทุกคนนำสมุดขึ้นมาเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5ลงไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนำสมุดขึ้นมาเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะเขียน1 2 3 4และ5ลงไปเขียนหน้าเส้นแดงเลยค่ะนะคะเส้นข้างหน้านะใช่แบบนั้นเลยแบบสแตมป์เลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะใครเขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้นต้นทางตอนนี้เริ่มจะใกล้หมดแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเขียนเสร็จหรือยังทุกคนเอามือลงค่ะเดี๋ยวนับ1ถึง10นะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นตอนนี้นักเรียนต้นทางเสร็จหมดทุกคนแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งกันเด็กๆเมื่อเด็กๆ เห็นโจทย์ข้อที่หนึ่งแล้วคุณครูมีเวลาให้เด็กๆ10วินาทีในการหาคำตอบเมื่อได้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงไปในข้อที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่1พร้อมไหมลูกกลุ่มที่2พร้อมไหม3 4 5พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์ข้อที่1ค่ะเริ่มค่ะ6หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนวางดินสอลงได้คำตอบหรือยังคะ
2: ได้แล้ว
0: นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคำตอบคือเท่าไรคะเท่าไรคะลูก
2: 3
0: คำตอบคือ3ถูกต้องค่ะใครถูกเขียนเครื่องหมายถูกไว้ข้างหลังเลยตอนนี้ได้1คะแนนแล้วนะคะไหนคุณครูขอแนวคิด1คนกล้ายกมือคนแรกเดี๋ยวกล้าแสดงแนวคิดเลยค่ะ6หารด้วย2เท่ากับ3คิดอย่างไร
3: 2คูณ3เท่ากับ6ครับ
0: วิธีคิดของกล้าคือ2คูณจำนวนใดเท่ากับ6ใช่ไหมคะการหาผลหารเด็กๆใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้6เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหารเด็กๆก็หาว่าตัวหารของเราคือ2เนี่ยคูณจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ6จำนวนนั้นคือจำนวนใดคะ
3: 3ครับ
0: จำนวนนั้นคือ3เพราะ6หารด้วย2จึงเท่ากับ3นั่นเองทุกคนปรบมือให้กล้าและปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปข้อที่2ถ้าพร้อมแล้วทุกคนต้องเงียบและรอดูโจทย์ข้อที่2นักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วเด็กๆไม่ต้องพูดนะลูกเดี๋ยวเพื่อนลอกเพราะฉะนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วเด็กๆเขียนลงไปในข้อที่2เลยพร้อมนะข้อที่2ค่ะ10หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร
2: ่เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วใช่ไหมหมดเวลาทุกคนวางดินสอลงใครได้คำตอบแล้วใครยังไม่ได้คำตอบคนที่ยังไม่ได้คำตอบมาดูกันนะคะว่า10หารด้วย5นะคะคิดอย่างไรและได้คำตอบเท่าไหร่10หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เท่ากับ2ถูกต้องค่ะคุณครูขอ1คนแสดงแนวคิดเมื่อสักครู่สแตมป์ยกมือก่อนเดี๋ยวให้สแตมป์นะคะแสดงแนวคิดของตนเองใครยังไม่ได้คำตอบเมื่อสักครู่นี้ข้อ1ไม่ทันข้อ2ไม่ทันเดี๋ยวฟังนะคะว่าสแตมป์คิดอย่างไร
4: 5คูณ2เท่ากับ10ครับ
0: 10หารจำนวนใดแล้วได้5เด็กๆคะแนวคิดก็คือหาว่า5คูณจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ10ซึ่ง5คูณ2เท่ากับ10ดังนั้น10หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ

0: 2ครับ
1: 2เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนปรบมือให้แสตมป์และปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะไหนใครได้2คะแนนแล้วใครได้1คะแนนอยู่ใครยังไม่ได้คะแนนเลยไม่เป็นไรอันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนนะตอนนี้หนูรู้ยังว่าแนวคิดจะต้องเป็นยังไงลูกหาว่าตัวหารของเรานำไปคูณจำนวนใดแล้วได้เท่ากับตัวตั้งนะคะใครที่ยังไม่ได้คะแนนเลยเดี๋ยวเรามารับคะแนนจากข้อที่3กันทุกคนพร้อมอย่างข้อที่3ถ้าพร้อมแล้วเงียบแล้วรอดูโจทย์ข้อที่3 1 2 3 12หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆวางดินสอลงมาดูกัน12หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 3
1: คิดอย่างไรคิดอย่างไรลูกเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มที่1บ้างเดี๋ยวให้เชิญกิจนะคะตอบ12หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 3ครับ
1: คิดอย่างไรลูก
3: นําหาเอา4คูณ3ครับ
1: คิดอันดับแรกหาก่อนว่า4คูณจำนวนใดแล้วได้12ใช่ไหมคะ4คูณ
3: 3คร
1: ับ 4คูณ3เท่ากับ12เพราะฉะนั้น12หารด้วย4จึงเท่ากับ3นั่นเองนะคะ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องใครถูกเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะไหนใครได้3คะแนนแล้วใครได้2อยู่ไหนใครได้1คะแนนแล้วคะมีบางคนนะคะข้อ1ข้อ2ยังคิดไม่ได้แต่ข้อ3เริ่มทันแล้วเพราะเรานะคะได้ทบทวนบทเรียนจากที่เพื่อนๆ นะคะได้นำเสนอแนวคิดเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่4พร้อมไหมข้อที่4ถ้าพร้อมเงียบแล้วรอดูโจทย์ข้อที่4ค่ะ1 2 3เริ่ม15หารด้วย3 3คูณจำนวนใดนะแล้วได้เท่ากับ15หมดเวลาหมดเวลาแล้วใครได้คำตอบแล้วยกมือ15หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้คิดอย่างไรลูกสามคูณจำนวนใดแล้วได้15 3คูณ5 3คูณ5ได้เท่ากับ15ดังนั้น15หารด้วย3แล้วได้เท่ากับ5ถูกต้องเลยไหนใครเมื่อสักครู่ยังไม่ได้คะแนนเลยตอนนี้ได้มา1คะแนนแล้วยกมือสิข้อ4เริ่มได้แล้วเอามือลงลูกนักเรียนปลายทางตอนนี้ใครยังไม่ได้คะแนนเลยคะน่าจะไม่มีนะคะเพราะว่าเรานะคะได้ทบทวนตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ตอนนี้มาถึงข้อ4แล้วทุกคนได้คะแนนกันหมดแล้วนะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5พร้อมไหมคะข้อที่5อาจจะยากกว่าข้ออื่นๆลองมาดูกันว่ายากกว่าหรือง่ายกว่าพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว1 2 3เริ่ม42หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ใครได้แล้วเบาไว้ก่อนลูกอย่าเสียงดังเพราะเดี๋ยวเพื่อนเสียสมาธิหมดเวลา42หารด้วย7วิธีคิดคือต้องคิดอย่างไรคะลูก7คูณจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ42จำนวนนั้นคือ7คูณ6เท่ากับ42ดังนั้น42หารด้วย7เท่ากับ6นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเด็กๆตรวจเลยนะคะ5ข้อใครได้5คะแนนยกมือใครได้4คะแนนใครได้3ใครได้2ใครได้1ไม่เป็นไรนะคะทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้ตนเองเลยนะคะนี่เป็นการทบทวนบทเรียนทบทวนเพื่ออะไรเราจะใช้ความรู้

0: ี่ยวกับการหาผลหารนี้นะคะไปช่วยในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานั่นเองสำหรับคนที่ได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรเนื่องจากว่าจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเห็นไหมคะว่ามีเวลาจำกัดใช่ไหมคะลูกบางคนอาจจะคิดได้เพียงแค่ว่าคิดไม่ทัน10วินาทีนั่นเองซึ่งไม่เป็นไรเลยถ้าหากว่านักเรียนหาผลหารได้ช้าการสรุปคำตอบการหาคำตอบก็อาจจะช้าแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังสามารถหาคำตอบได้นะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถแก้โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้ 2. แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะซึ่งในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะมีดังนี้นะคะแล้วต่อไปเรามาดูกันสถานการณ์ที่เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารจะเป็นอย่างไรเด็กๆมาดูสถานการณ์แรกค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะในเวลา4สัปดาห์ครูใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์ครูสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงได้คำตอบหรือยังบางคนได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเขียนแสดงวิธีทำก่อนที่จะเขียนแสดงวิธีทำมาช่วยคุณครูวิเคราะห์โจทย์ก่อนในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะเด็กๆ
1: คร
0: ู
1: สอนส
0: ั
1: ปดาห์ละกี่ชั่วโมง
0: ครูสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงเร็วมากเดี๋ยวให้คะแนนกลุ่ม2เพิ่มเลยตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวต่อไปนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะถ้าตอบได้อย่างรวดเร็วตอบเสียงดังฟังชัดคุณครูปลายทางรบกวนให้คะแนนเพิ่มด้วยเลยนะคะต่อไปโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างคะเด็กๆไม่ต้องรีบเราสามารถอ่านไปได้นะคะครูสอนนักเรียน36ชั่วโมงในเวลา4สัปดาห์ครูใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเด็กๆคะทำไมโจทย์ต้องบอกว่าครูใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์เพื่อที่เรานะคะจะได้ใช้ในการวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาคำตอบมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันในข้อนี้ในการวาดภาพแสดงแนวคิดเราจะต้องนำสิ่งที่โจทย์บอกมาวาดภาพแสดงแนวคิดเพื่อหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามมาดูการสิ่งที่โจทย์บอกส่วนแรกครูสอนนักเรียน36ชั่วโมงคุณครูนะคะขอแทนด้วยรูปนี้เลยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะคะแทนระยะเวลา36ชั่วโมงต่อไปส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่2ในเวลา4สัปดาห์ครูใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้น4สัปดาห์คุณครูนะคะก็จะนำระยะเวลา36ชั่วโมงนี้ไปแบ่งออกเป็น4ช่อง4สัปดาห์ใช่ไหมคะต้องเท่ากันไหมเท่ากันด้วยเพราะว่าใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์ดังนั้นต้องเท่ากัน1 2 3 4นะคะสัปดาห์ที่1นี่1สัปดาห์1สัปดาห์1สัปดาห์1สัปดาห์จากนั้นเราต้องการทราบว่าครูสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงระยะเวลาที่คุณครูสอนในแต่ละสัปดาห์เราจะเขียนตรงไหนเราก็จะเขียนตรงนี่เลยนะคะเป็นระยะเวลาที่คุณครูสอนแต่ละสัปดาห์คิดอย่างไรข้อนี้ขอแนวคิดก่อนลูกเราคิดอย่างไรคะใช้วิธีการหารนั่นเองใช่ไหมคะลูกเด็กๆดูนะคะถ้าภาพแสดงแนวคิดของเรามี36ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกแล้วเราจะต้องแบ่ง36ชั่วโมงนี้ออกเป็น4สัปดาห์สัปดาห์ละเท่ากันแนวคิดในการหาคำตอบก็จะเป็นวิธีการหารนั่นเองนะคะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดตัวตั้งคือ36ตัวหารคือ4นั่นเอง

0: ๊ได้คำตอบหรือยัง36หารด้วย4
1: ค
0: ำตอบคือคิดอย่างไรคะลูกกลุ่มที่3ตั้งใจฟังนะเพื่อนนำเสนอแนวคิดบอกมาเมื่อสักครู่นี้วิธีคิดคือ4คูณด้วยจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ36เพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวเรามาเขียนวิธีแสดงแนวคิดกันนะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองเราหาคำตอบหรือเราหาผลหารเราใช้การคูณมาช่วยนะคะจะได้ว่า4ใช่ไหมคะที่เป็นตัวหารใช่ไหมลูก4คูณจำนวนใดนะแล้วได้เท่ากับ36ซึ่ง4คูณ9เท่ากับ36ดังนั้น36หารด้วย4จึงเท่ากับ9นั่นเองได้คำตอบแล้วหาคำตอบได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆยังจำได้ไหมเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเราต้องเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรเราก็จะต้องนำส่วนที่โจทย์บอกมาเขียนใช่ไหมคะแล้วเขียนแสดงวิธีทำตามขั้นตอนเลยบรรทัดที่1เขียนว่าอะไรลูกบรรทัดที่1ครูสอนนักเรียน36ชั่วโมงนำส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่1มาเขียนนะคะครูสอนนักเรียน36ชั่วโมงต่อไปบรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไรคะในเวลา4สัปดาห์ใช่ไหมคะลูกซึ่งในบรรทัดที่2นี้นะคะเราจะต้องเขียน4สัปดาห์ข้อความของ4สัปดาห์ก็คือในเวลาหรือเราจะเขียนให้ได้ใจความมากขึ้นก็คือใช้คำว่าใช้เวลาก็ได้แต่ถ้าใครเขียนว่าในเวลา4สัปดาห์ผิดไหมคะไม่ผิดสามารถเขียนได้ใช้เวลา4สัปดาห์เด็กๆดูนะหน่วยข้อนี้มีทั้งชั่วโมงและสัปดาห์เพราะฉะนั้นเวลาเขียนหน่วยให้ยังไงให้ถูกต้องให้ตรงด้วย36ชั่วโมง4สัปดาห์ถ้าเขียน4ชั่วโมงได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะ4ตัวนี้คือ4สัปดาห์จากนั้นบรรทัดที่3นำส่วนไหนมาเขียนลูกส่วนที่โจทย์ทำไมส่วนที่โจทย์ถามแต่เราจะเขียนกี่ชั่วโมงอีกไหมเราไม่เขียนกี่ชั่วโมงแล้วนำส่วนที่โจทย์ถามมาเขียนครูสอนสัปดาห์ละสัปดาห์ละ9ชั่วโมงนะคะแต่ว่าการเขียนแสดงวิธีทำการหารจะไม่เหมือนการบวกการลบการคูณเราจะไม่เขียนเครื่องหมายหารไว้ตรงนี้ระหว่าง2บรรทัดแรกเพราะว่าเวลาเราหารแนวตั้งไหมคะไม่ถ้าเราตั้งหารจะเป็นการหารสั้นและหารยาวซึ่งเด็กๆจะได้เรียนต่อไปนะเพราะฉะนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำนะคะของโจทย์ปัญหาการหารแบบนี้ให้เด็กๆ เขียนแบบนี้ลูกนำประโยคสัญลักษณ์36หารด้วย4มาเขียนไว้ในบรรทัดที่3นะแล้วจากนั้นหารแล้วได้9ใช่ไหมคะก็เขียน9ไว้หลังเครื่องหมายเท่ากับหน่วยเป็นอะไรคะลูกชั่วโมงหรือสัปดาห์ดูดีๆชั่วโมงหรือสัปดาห์คะชั่วโมงนะจากนั้นเราก็นำไปตอบเวลาตอบให้เด็กๆสรุปคำตอบด้วยตอบว่าครูสอนสัปดาห์ละ9ชั่วโมงเด็กๆดูวิธีการแสดงวิธีทำยากไหมคะลูกไม่ยากเลยนะถ้าเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้องรู้ว่าข้อนี้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบการแสดงวิธีทำยากไหมคะไม่ยากเลยแล้ว9ชั่วโมงเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบสิคะลูกคำตอบได้มา9ชั่วโมงนี้ถูกต้องไหมคำตอบที่ได้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆสามารถใช้วิธีการคูณมาช่วยตรวจสอบได้นะจากสอนหนังสือ4ใช่ไหมคะลูกเราได้คำตอบมาว่าสัปดาห์ละ9ชั่วโมงใช่ไหม4สัปดาห์สัปดาห์ละ9ชั่วโมงรวมแล้วเป็น36ชั่วโมงไหมคะเป็นไหมคะลูกเป็น4คูณ9เท่ากับ36เป็น36ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยเราก็นำไปหาคำตอบเสร็จแล้วเขียนแสดงวิธีทำใช่ไหมคะสุดท้ายก่อนที่เราจะยืนยันคำตอบ

0: จะต้องทำยังไงด้วยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยตัวอย่างที่1เมื่อสักครู่เด็กๆบอกว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะมาดูสถานการณ์ที่2โจทย์ปัญหาข้อที่2เป็นอย่างไรโจทย์ยาวมากเลยนะคะเด็กๆช่วยกันอ่านพร้อมกันนะคะเราจะได้ฟังรู้เรื่องด้วยและเพื่อนที่อ่านไม่ทันนะคะเขาจะได้ฟังรู้เรื่องด้วยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้ว1 2 3เริ่มค่ะถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักเท่ากันผ้าพันคอ9ผืนใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักกี่นาทีจากข้อที่1เด็กๆได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่2เป็นยังไงยากไหมยากขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะแต่ก็มีบางคนหาคำตอบได้แล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะถ้ายังไม่ได้คำตอบเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาแนวคิดในการหาคำตอบก่อนนักเรียนต้นทางที่ได้คำตอบแล้วช่วยเพื่อนแสดงแนวคิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราคะลูก
1: ผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาก
0: ี่
1: นาท
0: ีหาระยะเวลาในการถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช่ไหมคะนี่ไงผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักกี่นาทีถูกต้องในข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกก็คือที่เราไม่ได้วงล้อมรอบไว้ใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ
1: เครื่องถัก
0: ผ้าพันคออัตโนมัติถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักเท่ากันผ้าพันคอ9ผืนใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีในข้อนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันเหมือนเดิมค่ะเด็กๆ เราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมาช่วยในการวาดภาพแสดงแนวคิดและหาแนวคิดของเรานั่นเองนะคะเครื่องถักผ้าพันคออัตโนมัตินี้ถักผ้าพันคอได้กี่ผืนนะคะลูก
1: 9ผ
0: ื
1: น
0: ถักผ้าพันคอได้9ผืนคุณครูนะคะใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะคะแสดงระยะเวลาในการถักผ้าพันคอผืนที่1ถึงผืนที่9นะคะแล้วแต่ละผืนเขาใช้เวลาถักเท่าๆกันดังนั้นแต่ละช่องของคุณครูเท่ากันไหมคะ
1: เ
0: ท่ากันเลยนะคะจากผืนที่1มาจนถึงผืนที่9ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่นะลูก1ชั่วโมง30นาทีใช่มั้ยคะใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีในข้อนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละผืนนี้ใช้เวลาถักกี่นาทีลูกเราจะต้องทำยังไงนะคะลูกอ๋อเราต้องเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะมีนักเรียนต้นทางนำเสนอมาว่า1ชั่วโมง30นาทีเปลี่ยนให้เป็นหน่วยนาทีก่อนใช่ไหมลูกทำไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนก่อนที่เราจะมาหาคำตอบคะเพราะว่าอะไรผ้าพันคอมี9ผืนเราจะนำ1ชั่วโมงมาแบ่งเป็น9ผืนได้ไหมถ้าแบ่งเป็นชั่วโมงก็ได้ไม่ถึง1ชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องนํา1ชั่วโมง30นาทีมาเปลี่ยนให้เป็นเวลาที่เป็นหน่วยเป็นนาทีก่อน1ชั่วโมง30นาทีเท่ากับกี่นาทีลูก
1: กี่นาท
0: ีนะ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ
1: 60
0: นาทีบวกกับอีก30นาทีเป็น90นาทีนั่นเองเราเรียนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยระยะเวลามาเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วมาดูภาพของเรา1ชั่วโมง30นาทีก็เป็น90นาทีทีนี้90นาทีเราเอาไปแบ่งเป็น9ผืนได้หรือยังคะลูกเรานำระยะเวลา90นาทีนี้มาแบ่งให้แต่ละผืนจะทราบว่าแต่ละผืนใช้ระยะเวลาในการถักผืนละกี่
1: นาท
0: ีเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 90หารด้วย90หารด้วย9นั่นเองเด็กๆเรามี90นาทีใช่ไหมคะเราต้องนำจำนวน90นาทีนี้มาแบ่งออกเป็น9ส่วนส่วนละเท่ากันใช่ไหมเพราะใช้ระยะเวลาเท่ากันเพราะฉะนั้น90ที่เรามีเราก็นำไปหารด้วย9นั่นเองเท่ากับจำนวนที่เราแบ่งได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 4
0: คิดอย่างไรลูกใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจาก9คูณจำนวนใดนะแล้วได้เท่ากับ90ซึ่งจำนวนนั้นคือ10นั่นเอง9คูณ10เท่ากับ90เพราะฉะนั้น90หารด้วย9จึงเท่ากับ10นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนนี้เราได้แล้วว่าเครื่องถักผ้าใช้เวลาในการถักผ้าผืนละ10อะไร10นาทีหรือ10ชั่วโมงลูก10นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเขียนแสดงวิธีทำกันเด็กๆมาช่วยคุณครูเขียนแสดงวิธีทำนะคะบรรทัดที่1เขียนว่าอะไรบรรทัดที่1นะคะถักผ้าพันคอใช้เวลาทั้งหมดเด็กๆตัวตั้งของเราเป็น90ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราจะนำระยะเวลาตรงนี้มาเขียนก่อนนะคะหรือเด็กๆอาจจะเขียนเป็นส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่1ส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่2มาเขียนก็ได้คุณครูนะคะเริ่มนำเวลานะคะมาเขียนก่อนถักผ้าพันคอใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะ1ชั่วโมง30นาทีเราเปลี่ยนเป็น90นาทีได้เลยไหมคะลูกดีเลยไหมเปลี่ยนเป็น90นาทีได้เลยนะคะซึ่ง90นาทีเด็กๆรู้หรือยังว่ามาจากไหนรู้แล้วนะเมื่อสักครู่เราไปหาคำตอบกันแล้วนะต่อไปบรรทัดที่2ก็คือเราถักผ้าพันคอทั้งหมด9ผืนตอนนี้ได้90ตอนนี้ได้9แล้วต่อไปบรรทัดที่3เขียนส่วนที่โจทย์เขียนส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักกี่นาทีบรรทัดที่3ต้องเขียนกี่นาทีไหมไม่ต้องพอเราจะหาคำตอบแล้วนะคะถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาเอ๊ะเด็กๆหลังจากใช้เวลาเราต้องเขียนอะไรด้วยคะ90หารด้วย9นั่นเอง90หารด้วย9เท่ากับ10นะคะหาคำตอบเรียบร้อยหน่วยเป็นหน่วยเป็นนาทีหรือผืนหรือชั่วโมงนาทีนะคะเพราะเรานำ90นาทีมาแบ่งใช่ไหมคะนำ90นาทีมาหารเพราะฉะนั้นหน่วยจึงเป็นนาทีนั่นเองตอบเป็นตัวเลขไทยและสรุปคำตอบด้วยถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลา10นาทีหรือเด็กๆจะเขียนตามสิ่งที่โจทย์ถามเลยได้ไหมผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถัก10นาทีแบบนี้ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเราจะปรับคำก็ได้แต่ว่าจะต้องได้ใจความเดิมนะต่อมานะคะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกัน10นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกไหมลูก1ผืน10นาทีถ้า10ผืนก็90นาทีหรือ1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบเมื่อสักครู่จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบกิจกรรม 4.10 สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้เตรียมไว้ให้แล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งใบกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนขีดเส้นตายส่วนที่โจทย์บอกวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามและเขียนคำตอบลงในช่องว่างเข้าใจไหมคะในข้อนี้นะคะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีนักเรียนนะคะทำยังไม่ถูกต้องและยังไม่เรียบร้อยคุณครูปลายทางช่วยคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะส่วนนักเรียนนำใบกิจกรรมมาแจกเพื่อนและลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาเฉลยข้อนี้กันแบบฝึกหัด 4.10 นะคะและนักเรียนหลายๆคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะเด็กๆคะมาช่วยคุณครูเฉลยหน่อยค่ะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามเลยเราวงล้อมรอบตรงไหนคะสิ่งที่โจทย์ถามแต่ละวันใช้เวลากี่นาทีหรือตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเด็กหญิงพิมพ์ใช้เวลาทำกิจกรรมเท่าๆกันทุกวันแต่ละวันจะใช้เวลากี่นาทีและสิ่งที่โจทย์บอกได้แก่เด็กหญิงพิมพ์ทำกิจกรรมจิตอาสาในเวลา7วันรวมเวลาทั้งหมดได้1ชั่วโมง10นาทีเด็กๆคะตรงนี้ทำไมเขาถึงเขียน1ชั่วโมง10นาทีเท่ากับล่ะแล้วทำไมเราไม่เขียน1ชั่วโมง10นาทีตรงนี้เลยทำไมเราต้องไปเปลี่ยนหน่วยให้เป็นนาทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องนำจำนวนนาทีมาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะลูกกี่วันนะต้องแบ่งออกเป็น7วันเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงเราแบ่งเป็น7วันไม่ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นนาทีก่อน1ชั่วโมง10นาทีเท่ากับกี่นาทีลูก1ชั่วโมง10นาทีเท่ากับกี่นาทีคะ70นาทีไหนใครตอบ70ตรงนี้เขียนเครื่องหมายถูกเล็ก

0: ็กไว้ต่อไปในภาพแสดงแนวคิดตรงนี้ลูก70นาทีเรานำไปเขียนไว้ตรงไหนคะ70นาทีคือระยะเวลาทั้งหมดใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นในภาพแสดงแนวคิดเราจะเขียน70นาทีตรงนี้เมื่อสักครู่คุณครูตรวจดูนักเรียนต้นทางนะคะเขียน70แต่ไม่มีคำว่านาทีใครยังไม่เขียนคำว่านาทีเขียนนาทีไปด้วยนะลูกเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็น70นาทีหรือ70ชั่วโมงเด็กๆตอนนี้ถ้าเด็กๆยังไม่ได้หาคำตอบดูจากสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเฉยๆตรงนี้เรารู้หรือยังว่ากี่นาที10นาทีอันนี้เด็กๆหาคำตอบแล้วใช่ไหมถ้าหากว่าเรายังไม่ได้หาคำตอบเราดูจากโจทย์เฉยๆเราจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะลูกว่าเป็นกี่นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนว่าข้างล่างเขียนเป็นอะไรคะวันนั่นเองนะคะอันนี้เป็น1วัน1วัน1วันแล้วถ้าหากว่ามีใครเขียนว่าวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7ได้ไหมได้นะคะถ้าเขียนเป็นวันที่1ถึงวันที่7แบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเขียนเป็น1วัน1วัน1วันก็ได้ต่อไปประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไรคะลูกประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไร70หารด้วย7เท่ากับเท่าไรใครเขียนถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกเล็กๆไว้เพื่อที่คุณครูจะได้มาตรวจสอบอีกครั้งนะคะต่อไปเขียนแสดงวิธีทำต่อไปเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆคะเขียนแสดงวิธีทำตรงนี้เขาเขียนข้อความข้างหน้ามาให้แล้วใช่ไหมลูกเราก็เขียนแค่ตัวเลขเพื่อแสดงระยะเวลาเท่านั้นทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลาทั้งหมด70นาทีทำกิจกรรมจิตอาสาในเวลากี่วันลูก
1: 7ว
0: ั
1: น
0: 7วันแต่ละวันใช้เวลา10
1: นาที
0: 10นาทีแต่ในการเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆจะต้องเขียนอะไรด้วย70หารด้วย7ด้วยเท่ากับ10นาทีดังนั้นสรุปคำตอบว่าอย่างไร
1: แต
0: ่
1: ละว
0: ัน
1: ใช
0: ้
1: เวลา
0: 10นาทีเด็กๆตรวจสอบ10เขียนเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะต่อไปมาช่วยกันสรุปบทเรียนกันเด็กๆเมื่อสักครู่เด็กๆได้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบหรือยังตอนเฉลยกับคุณครูยังไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมคะแต่คิดว่าตอนที่เด็กๆทำใบกิจกรรมเด็กๆตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเรียบร้อยแล้วต่อไปเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาอันดับแรกเด็กๆต้องทำอะไรก่อนลูกอ่านโจทย์นั่นเองอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาพออ่านเสร็จแล้วทำอะไรวางแผนในการแก้ปัญหาจากนั้นก็หาคำตอบสุดท้ายจะต้องทำอะไรคะสุดท้ายลูกตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะในวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัด 4.13 มาให้นักเรียนด้วยแบบฝึกหัด 4.13 มี 1 2 3 ข้อที่1เกี่ยวกับเรียนโขนข้อที่2เกี่ยวกับรถบรรทุกข้อที่3เกี่ยวกับการทำงานของคุณสมศักดิ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด 4.13 เป็นการบ้านสำหรับนักเรียนต้นทางทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วนะคะทำแบบฝึกหัด 4.13 เป็นการบ้านแต่ถ้าหากว่านักเรียนปลายทางโรงเรียนใดนะคะที่ยังทำใบกิจกรรมไม่เสร็จคุณครูปลายทางพิจารณาให้แบบฝึกหัด 4.13 นะคะเลือกทำเป็นการบ้านได้นะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: ท้อง
0: เ
1: ที่ย
0: งสวนสัตว์แสนสนุกซึ่งในชั่วโมงต่อไปจะเป็นชั่วโมงที่เรานำความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดมาทำในกิจกรรมครั้งนี้คือกิจกรรมท่องเที่ยวสวนสัตว์แสนสนุกซ ิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรม 4.11 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3ของเราหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดเราขอเคารพ

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
2: ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
2: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะหริวาตนาสีลิสาจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วสิเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: ถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อนหรอ
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะ

0: ้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
1: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
2: สะสมเพื่อน
3: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
0: โอ้นี่มัน
4: เกาะ7
5: เกาะ7
4: มหัศจรรย์
2: 7มหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมาย7มหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะ7มหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของ7มหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจ
6: อท่องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับเราไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางของคุณครูกันที่น่ารักทุกคนด้วยเช่นกันวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของการอ่านข้อมูลอีกแล้วแต่ว่าเราผ่านการอ่านข้อมูลจากแผนต่างๆมีแผนอะไรบ้างจำได้ไหมลูกเด็กๆปลายทางจำได้ไหมมีแผนอะไรบ้างแผนแรกที่เราอ่านไปเลยมีภาพมีข้อมูลมีตัวละครทำเวรแบบไหนเธอทำอะไรอยู่เขาเรียกว่าแผนอะไรแผนภาพแผนภาพมีภาพมาให้ใช่ไหมแผนภาพแบบต่างๆมีแผนภาพแบบใยแมงมุมแผนภาพแบบโครงสร้างใช่ไหมลูกต่อไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแผนอะไรลูก
1: แผนที
0: ่แผนที่และเราก็สามารถอ่านแผนที่ได้ถูกต้องมีลักษณะสัญลักษณ์สำคัญอย่างไรบ้างตรงไหนคือที่ตั้งจังหวัดตรงไหนคืออำเภอตรงไหนคือสถานีรถไฟตรงไหนคือเขตขอบประเทศขอบเขตประเทศตรงไหนคือขอบเขตของอะไรลูกจังหวัดตรงไหนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเป็นรูปอะไรรูปอะไรสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรูปอะไรรูปดาวจำได้ดีมากและวันเรายังเหลืออีก1เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเป็นการอ่านเกี่ยวกับแผนภูมิซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูที่หน้ากระดานกันเลยว่าครูนำอะไรมาฝากด้วยจากการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิวันนี้หน้าตามันจะคล้ายๆกับวิชาคณิตศาสตร์นิดนึงแต่ว่ามันก็จะสัมพันธ์กันเพราะว่าเราจะอ่านข้อมูลก็ต้องอ่านให้อย่างถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับมาดูภาพที่ครูนำมาฝาก3ภาพนี้แน่นอนเด็กๆเคยเรียนไปแล้วกี่ภาพจำได้ไหมกี่ภาพลูก2ภาพแน่นอนก็คือภาพอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแผนที่นะลูกนะปลายทางก็ตอบได้ว่าคือแผนที่แล้วภาพนี้ล่ะคือแผนอะไร
1: แผน
0: แผนภาพและอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่เคยเรียนเลยคือแผนภูมิแบบนี้ใครรู้บ้างความรู้รอบตัวเราเรียกว่าแผนภูมิอะไรแผนภูมิแท่งมีสแตมป์ตอบได้ว่าแผนภูมิแท่งแน่นอนมันเป็นแท่งๆแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันว่าแผนภูมิมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นครูมีคำถามมาฝากเด็กๆปลายทางและต้นทางว่าภาพทั้ง3ภาพนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะตอบสิทั้ง3ภาพนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างทุกคนกุมขมับยากไหมเด็กปลายทางบอกยากไหมไม่ยากลองดูสังเกตดีๆลูกทั้ง3ภาพนี้ดูสิมันมีอะไรบอกด้วยเนี่ยมีตัวหนังสือแบบนี้ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆเขาเรียกว่าอะไรมีข้ออะไรอ่ะใบให้ข้อมูลข้อมูลปรบมือให้น้องเมทันหน่อยจ้าเก่งมากข้อมูลแต่ละภาพมีข้อมูลเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรและวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันดังนั้นวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนเพิ่มอีก1เรื่องคือแผนภูมิว่าแผนภูมิคืออะไรแล้วเราจะกลับไปทำแบบฝึกหัดว่าเราเข้าใจดีหรือไม่ถ้าเข้าใจดีเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบได้แต่ก่อนอื่นตอนนี้ขอตัวแทน1คนจ้าปีนยกมือแล้วยกมือขึ้นยืนขึ้นอ่านซิว่าแผนภาพคืออะไรทบทวนส่วนเพื่อนๆฟังปีนจ้าอ่านเลยลูกแผนภาพคืออะไร
2: แผนภาพเป็นเขาโครงที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยอธิบายเรื่องราวให้เป็นระบบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
0: นี่คือแผนภาพต่อไปแผนที่ละลูกแผนที่คืออะไรปิ่นอ่านต่อเลย
2: แผนที่แบบที่เขียนย่อจากพื้นดินบอกแม่น้ำฝั่งทะเลและอื่นๆเป็นการอ่านสัญลักษณ์และรูปภาพเพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
0: จ้าเรียบร้อยแล้วดังนั้นเรารู้แล้วว่าแผนภาพคืออะไรแผนที่คืออะไรดังนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ก็คือเด็กๆจะต้องบอกความหมายของแผนภูมิได้2อ่านข้อมูลจากแผนภูมิได้และ3มีมารยาทในการพูดและการอ่านแต่ก่อนอื่นเราไปดูความหมายก่อนว่าแผนภูมิคืออะไรอ่านตามคุณครูกันนั่งตัวตรงหัวเราะ5ครั้งบริหารปอดยามเช้าหัวเราะ5ครั้งยังง่วงอยู่5ครั้ง มีจังหวะด้วย5 5 5 5ให้ตัวเรายกด้วยหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกที5 5 5 5หัวเราะดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายทางไหนกลับมาแล้วแล้วย้ายไปทางขวายกมือไปข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้นไปข้างบนอึ๊บบีตึงๆๆอ่ะเอามือลงพร้อมอ่านข้อมูลแล้วหรือยังอ่ะถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ
1: แผนภ
0: ู
1: ม
0: ิคือแผนภาพอย่างหนึ่งที่ทำขึ้น
1: เพื
0: ่อใช้แสดงประกอบเรื่องให้เข้าใจเรื่องราวง่ายขึ้น
1: แผนภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ที
0: ่
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นควรร
0: ู้
1: จ
0: ัก ได้แก่
1: แ
0: ผนภู
1: ม
0: ิ
1: ร
0: ู
1: ปภาพ
0: แผนภู
1: ม
0: ิแท่ง
1: และแผนภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: วงกลม
0: ตัวอย่างของแผนภูมิภาพจากภาพนี้ใครจะเป็นตัวแทนอ่านให้คุณครูได้บ้างหนึ่งคนเชฟยกมือก่อนนะคนไหนอยากอ่านก็จะได้อ่านอ่านให้เพื่อนๆปลายทางและต้นทางฟังว่าแผนภูมิรูปภาพนี้มีข้อมูลว่าอย่างไรบ้าง
2: ตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพ
0: รูปภาพ
2: รูป

0: แผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนผลไม้ที่เด็กหญิงวางรับประทานภายใน1สัปดาห
1: ์มีอะไรบ้างล่ะที่เด็กหญิงรับที่เด็กหญิงกวางรับประทาน
0: กล้วยหอม
1: กล้วยหอม
0: กล้วยหอม
1: กล้วยหอม
0: กล้วยหอม
1: จ้าม
0: ังคุด
1: จ้า
0: ทุเรียน
1: จ้า
0: ลิ้นจี่
1: จ้าอ่ะและหมดหรือยังข้อมูลจากแผนภูมินี้ยังไม่หมดเราต้องอ่านให้หมดว่าก
0: ำหนดให้รูปผลไม้1รูปแทนจำนวนผลไม้1ผล
1: น่าเรียบร้อยมือให้เชฟหน่อยรอเรือชัดมากครูชอบจังคำควบกล้ำก็ชัดดีมากอ่ะมาดูลูกเด็กหญิงกวางรับประทานผลไม้อะไรบ้างใน1สัปดาห์ก็คือมี
2: กล้วยหอม
1: มังคุดทุเรียนลิ้นจี่และเรารู้ไหมว่ามีจำนวนกี่ผลรู้หรอเรายังไม่รู้ถ้าเราอยากรู้ว่าเด็กหญิงกวางรับประทานไปกี่ผลเราต้องอ่านจากตรงไหนข้อความตรงไหนลูกด้านล่างที่เขากำหนดคือเขากำหนดให้รูปผลไม้หนึ่งรูปแทนผลไม้กี่ผล1ผลเราก็มาดูกันจ้าอ่ะมานับซิเด็กหญิงกวางทานกล้วยหอมกี่ผลตอบพร้อมกันกี่ผลลูกกล้วยหอมทำไมถึงรู้ว่า6ล่ะใครตอบคำถามนี้ได้เมทันเซอร์กิตบอกผมจะยกครับแต่ไม่ทันเมทันลูกทำไมถึงรู้ว่าเป็น6ผล
0: ใช้วิธีการนับค่ะ
1: นับอย่างไรล่ะลูก
0: นับทีละ1
1: นับทีละ1ถูกต้องปรบมือให้เมทันหน่อยเพราะว่าทำไมถึงรู้ว่านับทีละ1เพราะว่าเขากำหนดมาให้แล้วว่า1รูปแทนกี่ผล1ผลก็นับไปสิกล้วยมี1นับสิ2
2: 3
1: 4 5 6ผลถูกต้องต่อไปมังคุดเด็กหญิงกวางรับประทานกี่ผลนับนับก่อนไปทีละลูก
2: 1 2 3 4 5
1: ถูกต้องต่อไปทุเรียนกี่ผลนับสิลูก
2: 1 2
1: ต่อไปลิ้นจี่กี่ผลนับ1
2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: 10ผลถูกต้องแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูก็ต้องดูด้วยว่านับอย่างไรโดยที่มีการอ่านโจทย์ด้านล่างต่อไปคุณครูลองเปลี่ยนโจทย์บ้างดูซิแตกต่างกันอย่างไรจากโจทย์นี้เด็กหญิงกวางคนเดิมรับประทานผลไม้ภายใน1สัปดาห์เหมือนเดิมแต่ว่าทำไมเพิ่มโจทย์ด้านล่างว่ากำหนดให้รูปผลไม้1รูปแทนจำนวนผลไม้กี่ผล2ผลคราวนี้ครูถามว่ากล้วยหอมที่เด็กหญิงกวางรับประทานใน1สัปดาห์มีกี่ผลทำไมถึงรู้ว่า12เซอร์กิตครับทำไมถึงรู้ว่า12ลูก
0: นับทีละ2คร
1: ับ นับทีละ2หรือไม่ให้เซอร์กิตหน่อยจ้าเพราะโจทย์บอกว่าให้นับทีละ2 1รูปแทนผลไม้2ผลมานับพร้อมกันเด็กหญิงกวางทานกล้วยหอมกี่ผล1 2 3 2
2: 4 6 8
1: กี่ผลลูก
2: 12
1: เก่งมากต่อไปนับมังคุดสิว่ากี่ผล
2: 2 4 6 8 10
1: กี่ผล
2: 10
1: เก่งจังต่อไปทุเรียนกี่ผลนับ2 4 4ผลต่อไปลิ้นจี่กี่ผล
2: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1: กี่ผลลูก
2: 20
1: ดังนั้นเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเด็กๆก็ต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปตอบคำถามคุณครูกันถามว่าจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ใน1สัปดาห์เด็กหญิงกวางรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางตอบว่า
2: ล
1: ิ้
2: นจ
1: ี่ลิ้นจี่เพราะว่าลิ้นจี่มีกี่ผลเนี่ย20ผลมากที่สุดเลยใช่ไหมนะถูกต้องจ้าอย่างเงี้ยก็จะได้1คะแนนต่อไปคำถามที่2ใน1สัปดาห์เด็กหญิงกวางรับประทานผลไม้อะไรน้อยที่สุด
2: ท
1: ุเรียนเพราะว่าเราดูจากข้อมูลที่เราได้ใช่ไหมลูกนี่ไงแผนภูมิคือได้กี่ผลเนี่ย4ผลน้อยที่สุดเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปคำถามมีอยู่ว่าใน1สัปดาห์เด็กหญิงกวางรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดเป็นอันดับ2กล้วยหอมทำไมถึงรู้ว่าเป็นกล้วยหอมอะไรนะลูก เขาบอกว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ก็ไปดูก่อนว่าอันดับแรกที่ทานมากที่สุดคืออะไรลิ้นจี่ดังนั้นอะไรที่น้อยกว่า20 12 10และ4ใช่ไหมแต่มากที่สุดเป็นอันดับ2คือกล้วยหอมเห็นไหมมากสุดคือลิ้นจี่อันดับ1และมากที่สุดอันดับ2คือกล้วยหอมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำถามสุดท้ายจากแผนภูมินี้ใน1สัปดาห์เด็กหญิงกวางรับประทานกล้วยหอมมากกว่ามังคุดกี่ผลรู้ได้อย่างไรใครจะตอบว่าหาได้อย่างไรกล้ากล้าหาคำตอบได้ว่าอย่างไรเด็กไปทางหาคำตอบอย่างไรลูกเด็กหญิงกวางรับประทานกล้วยหอมมากกว่ามังคุดกี่ผลตอบก่อนว่ากี่ผล
0: 2ผลครับ
1: 2ผลหนูหาอย่างไรลูก
0: นับถอยหลังครับ
1: นับถอยหลังก็ได้อะเช่น
0: 12 11 10
1: จนถึง10ก็ได้2ใช่ไหมหรือจะนำ12มาลบกับ10ก็ได้เท่ากับกี่ผล2เท่านั้นแหละจ้าอ่ะผมให้กล้าหน่อยถูกต้อง2ผลต่อไปเป็นตัวอย่างแผนภูมิแท่งใครจะอ่านข้อมูลนี้น้ำหนาวจ้าเชิญ
0: ตัวแผ่นภูมิแท่งแผ่นภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียน
1: นักเรียน
0: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565จำนวนนักเรียนทั้งหมด110คนแบ่งตามห้องเรียน3ห้อง
1: ปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยจ้านี่คือแผนภูมิแท่งมีลักษณะเป็นแท่งๆขึ้นมามีการตั้งโจทย์ไว้ว่าเป็นแผนภูมิที่แสดงจำนวนนักเรียนชั้นป.อะไรป.3ปีการศึกษา2565จำนวนนักเรียนทั้งหมดกี่คนตอบพร้อมกันว่ากี่คน
2: 110
1: และแบ่งเป็นห้องเรียนกี่ห้อง
2: 3
1: ห้องเราลองมานับซิว่า110คนแต่ละห้องมีคนกี่คนห้อง3ทับ1ใครตอบได้บ้างไหมว่ามีนักเรียนกี่คน
2: 32
1: ทำไมถึงรู้ว่า30คนนโมยืนนโมตอบนโมตอบทำไมนโมรู้ว่ามี30คน
0: เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง20กับ40ครับ
1: ตรงกลางระหว่าง20กับ40ดังนั้นเรามาดูก่อนว่าข้อมูลทางซ้ายมือนี้เยี่ยมมากนะโมเรามาดูข้อมูลทางซ้ายมือนี้ก่อนมันเพิ่มทีละเท่าไหร่จาก0มา20เพิ่มมาเท่าไหร่20จาก20ไป40เพิ่มมาเท่าไหร
2: ่
1: 20จาก40ไป60เพิ่มมาเท่าไหร
2: ่
1: 20จาก60ไป80เพิ่มมาเท่าไหร
2: ่
1: 20 80ไป100เพิ่มมาเท่าไหร
2: ่
1: ดังนั้นข้อมูลตรงนี้จะเพิ่มมาครั้งละ20เราก็มาดูแท่งว่าป.3 ทับ1แท่งนี้เลย20ไปยังเลยแล้วแต่ถึง40ไหมไม่ถึงและมันอยู่ตรงกลางระหว่าง20ถึง40เหมือนที่นโมว่าดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจำนวนเท่าไหร่30ถูกต้องต่อไปชั้นป.3 ทับ2มีกี่คนใครจะ40เพราะว่าแท่งมันไปหยุดที่เส้นเท่าไหร่40พอดี40และเหมือนกันป.3 ทับ3แท่งนี้มันไปหยุดที่เส้นเท่าไหร
2: ่
1: 40เหมือนกันดังนั้นห้อง3มีทั้งหมดกี่คน40คนรวมแล้วนักเรียนชั้นป.3ทั้ง3ห้องมีทั้งหมดกี่คน
2: 110
1: คนยอดเยี่ยมเก่งมากต่อไปอันนี้มีในข้อสอบทุกปีนั่นก็คือแผนภูมิที่ชื่อว่าอะไรวงกลมใครจะอ่านข้อนี้XQ คราวนี้เพื่อนฟังนะว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
0: ตัวอย่างแผนภูมิวงกลมแผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนร้อยละวิชาที่นักเรียนชั้นป.3ชอบเรียนมากที่สุดในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567
1: มีวิชาอะไรบ้าง
0: ภาษาไทย
1: อันนี้สีอะไรก่อน
3: ีฟ้าภาษาไทยสีเหลืองคณิตศาสตร์สีเขียวศิลปะสีชมพูพละศึกษา
1: อีกหนึ่งครั้งลูก
3: สีชมพูพละศึกษา
1: ปรบมือให้คิวหน่อยจ้ายอดเยี่ยมมากดังนั้นคุณครูถามต่อว่าแผนภูวงกลมนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใครตอบลูกเชฟเชฟจะตอบนะแผนภูวงกลมนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
0: นักเรียนที่ชอบเรียนวิชาครับ
1: อีกหนึ่งครั้งลองลูกลองเรียบเรียงสิลูก
0: นักเรียนที่ชอบครับเรียนวิชาครับ
1: อีกหนึ่งครั้งลองเรียบเรียงใหม่เราต้องได้คำที่ดีกว่านี้แน่นอนอ่ะเก่งแล้วว
0: ิชาที่นักเรียนที่ชอบครับ
1: อีกหนึ่งครั้งลูกลองเรียบเรียงใหม
0: ่วิชาที่นักเรียนชอบครับมากที่สุดคร
1: ับ
0: อ
1: ีกหนึ่งครั้ง
0: วิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดครับ
1: ปรบมือให้เชฟหน่อยจ้าเห็นไหมการพูดต้องพัฒนาบ่อยๆเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลมบอกวิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดในเทอมอะไรด้วยเทอมที่1ปีการศึกษา2567มีวิชาอะไรบ้าง1วิชาอะไรอยู่สีอะไร2วิชาอะไรสีอะไร3วิชาอะไรสีอะไรสีเขียวและ4วิชาอะไรสีอะไรวิธีที่เราจะอ่านเราก็ต้องดูสีด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนสีอะไรแล้วก็คือวิชาอะไรจากข้อมูลนี้คุณครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดใครตอบภาษาอังกฤษมันไม่มีเธอเดี๋ยวอ่านสิมีแค่สี่วิชาอ่ะวิชาอะไรลูกตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางวิชาอะไรดูได้จากอะไรขอคนตอบหนึ่งคนแตงกวาจ้าเด็กๆปลายทางดูสิลูกทำไมถึงรู้ว่าเป็นวิชาพละศึกษาที่มีนักเรียนชอบมากที่สุดเพราะว่า
4: ดูจากตัวเลขค่ะ
1: ตัวเลขที่มีสัญลักษณ์อะไรด้วย
4: เปอร์เซ็นต์
1: นี้คือแทนร้อยละร้อยละแสดงว่า40นี้เต็มเท่าไหร่เต็ม100ใช่ไหมจาก100คนมี40คนที่ชอบวิชาอะไร
4: พละ
1: ศึกษาแล้วมากที่สุดจริงไหมมาดูแตงกวาเยี่ยมมากลูกนั่งลง40มีตัวเลขไหนที่มากกว่า40ไหมไม่มีแล้วมี35มี14และ11ดังนั้นสามารถตอบได้ว่านักเรียนชอบเรียนวิชาพละศึกษามากที่สุดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าคำถามต่อไปเริ่มยากขึ้นเริ่มซับซ้อนถามแบมแบมกับเจ้าโอยืนจ้ายืนเลยลูกยืนขึ้นแล้วก็จับไม้ทั้งสองคนเลยจ้าโอกับแบมแบมถือไม้ไว้จ้าคำถามนี้สำหรับสุภาพสตรีสองคนที่ตั้งใจเรียนนักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดเป็นอันดับสอง
3: ศิลปะ
1: เพราะว่าอะไรคะแบมแบม
3: เพราะว่าได้วาดรูประบายสีค่ะ
1: ตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าสนุกแล้วก็ได้วาดรูประบายสีค่ะ
1: ยังเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะใครจะช่วยแบมแบมได้บ้างจากข้อมูลนี้จ้าโอตอบถูกคือชอบวิชาศิลปะมากที่สุดเป็นอันดับสองแต่เหตุผลยังไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มก่อนน้ำหนาว
5: เพราะว่าเปอร์เซ็นต์รองลงมาจากพละค่ะ
1: ปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยจ้าคราวนี้แบมแบมตอบอีกหนึ่งครั้งจ้าลูกทำไมถึงชอบทำไมหนูถึงรู้ว่าวิชาศิลปะจึงเป็นวิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดเป็นอันดับสองดูจากอีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ดูจากเปอร์เซ็นต์ค่ะ
1: ดูจากเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์นี้เต็มเท่าไหร
3: ่35ค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์นี้เต็มเท่าไหร่ร้อยละแสดงว่าเต็มเท่าไหร
3: ่35
1: ยังไม่ใช่ค่ะพยายามอีกครั้งหนึ่งร้อยละนี่คือเต็มเท่าไหร่เพื่อนตอบพร้อมกันร้อยละเต็มเท่าไหร
2: ่
1: 100นั้นเป็นแบมตอบใหม่ลูกร้อยเต็มเท่าไหร
3: ่100ค่ะ
1: ถูกต้อง100ดังนั้นจาก100คนชอบวิชาศิลปะกี่คน
3: 35คนค่ะ
1: ถูกต้องค่ะแล้ว35คนมากกว่าหรือน้อยกว่า40
3: น้อยกว่าค่ะ
1: น้อยกว่าแล้วมากกว่าวิชาอะไรอีกบ้าง
0: ภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์
1: ปรบมือให้แบมๆหน่อยจ้านะเรียบร้อยนี่คือผลของการตั้งใจฟังดีมากเลยนะดังนั้นสามารถตอบได้ว่านักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดเป็นอันดับ2ตอบว่าวิชาศิลปะนั่นเองคำถามต่อไปถามว่านักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรน้อยที่สุดทำไมรู้ล่ะดูจากอะไรเปอร์เซ็นต์มาดูซิเปอร์เซ็นต์ไหนน้อยที่สุดร้อยละ100จาก100คนชอบวิชาภาษาไทยกี่คน11คนเท่านั้นดังนั้นชอบเรียนวิชาภาษาไทยน้อยที่สุดถูกต้องเข้าใจไหมรู้แล้วใช่ไหมว่าวิธีการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆมีทั้งแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิวงกลมพร้อมที่จะทำไปงานไหมลูก
2: พร้อมคร
1: ับใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
2: ้
1: ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโอเคมาดูกันลูกนี่ไงใบงานที่5ของเราครูมีภาพแผนภูมิรูปภาพมาให้เป็นข้อมูลที่แสดงจำนวนสับปะรดที่ขายในแต่ละวันลองเปิดใบงานใช่ลูกเปิดใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่เด็กๆไปทางเปิดไปพร้อมๆกับเพื่อนเลย177 177ลูกเด็กๆไปทางเปิดไปด้วยนะ177เรียบร้อยแล้วมาดูกันลูกหน้า177ด้านล่างสุดตรงนี้กำหนดให้รูปสับปะรด1รูปแทนจำนวนสับปะรดกี่ผล2ผลเวลาที่หนูนับวันอาทิตย์ต้องนับไปครั้งละเท่าไหร่2 2 4 6วันอาทิตย์ได้กี่ผลเขียนไว้4เขียนไว้4เขียนไว้ด้านหลังตรงนี้เลย6ผลเด็กๆไปทางเขียนไว้ด้วยเขียนเลขไทยนะจ๊ะเพราะวิชาภาษาไทยใช้เลขไทยต่อไปวันจันทร์ได้กี่ผลใครนับได้ยกมือขึ้นเช็คกี่ผลลูก10ผลถูกต้องจ้า2 4 6 8 10เขียน10ผลด้านหลังต่อไปวันอังคารได้กี่ผล4ผลก็2 4เขียนเลข4ไว้ด้านหลังจ้าต่อไปวันพุธได้กี่ผลนับไป2 4 6 6ผลวันพฤหัสบดีได้กี่ผลกลุ่มที่3พฤหัสบดีดูที่หนังสือของตัวเองลูก12 12นับไป2 4 6 8 10 12ถูกต้องจ้าต่อไปวันศุกร์ได้กี่ผลกลุ่มที่1เท่าไหร่นะลูก14นะครับนับไป2 4 6 8 10 12 14เขียนไป14ด้านหลังถูกต้องและวันเสาร์กลุ่มที่5ได้กี่ผล16นับไป2 4 6 8 10 12 14 16เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วให้นำไปตอบคำถามทั้ง10ข้อและยังมีอีกในเรื่องของแผนภูมิวงกลมให้อ่านข้อมูลจากแผนภูมิเหมือนกับที่คุณครูสอนและตอบคำถามโดยที่คุณครูปลายทางให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับส่วนนักเรียนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่คุยไม่เล่นกันระหว่างทำงานนะครับทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้วางดินสอแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมที่จะมาเฉลยพร้อมๆกันไหมพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ตั้งใจฟังก่อนเด็กปลายทางด้วยเหมือนกันคนไหนยังทำไม่เสร็จช่วยกันตอบกับเพื่อนๆต้นทางแล้วเรากลับไปทำทีหลังเราจะทำงานนี้ได้แน่นอนดีกว่าเรานั่งเขียนตามที่คุณครูบอกแล้วเราก็ไม่ได้คิดเลยแสดงว่าเราจะทำได้ไหมในอนาคตไม่ได้แน่นอนนะอ่ะมาดูกันจากข้อแรกสุ่ม1คนมาอ่านข้อมูล20ใครจ๊ะบีมบีมมีที่โต๊ะเลยลูกจากข้อมูลนี้ง่ายๆเหมือนกับที่เรานับผลไม้ที่ขายได้ใน1สัปดาห์วันอาทิตย์ขายได้กี่ผลหนูดูจากที่หนูเขียนไว้ก็ได้จ้าวันอาทิตย์ขายได้กี่ผลจ๊ะ
1: ขายได้6ผลค
0: ่
1: ะ
0: 6ผลค่ะวันจันทร์ขายได้กี่ผล
1: 10ผลค่ะ
0: 10ผลวันอังคารขายได้กี่ผล
1: 6ผลค่ะ
0: เฮ้วันอังคาร
1: 4
0: นะจ๊ะมีแค่2รูปนะ2 4ต่อไปวันพุธขายได้กี่ผล
1: 6ผลค่ะ
0: จ้าวันพฤหัสบดี
1: 12ผลค่ะ
0: ถูกต้องวันศุกร์ขายได้กี่ผล
1: 14ผลค่ะ
0: จ้าแล้ววันเสาร์ขายได้กี่ผล
1: 16ผลค่ะ
0: ปรบมือให้บีมหน่อยจ้า2ผลดังนั้นเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเราจะมาตอบคำถามข้อที่1วันใดขายสับปะรดได้มากที่สุด
2: ว
0: ัน
2: เสาร์
0: วันอะไรลูกวันเสาร์ใช่ไหมมาดูซิวันเสาร์ขายได้มากที่สุดใช่หรือไม่ถูกต้องเลยขายได้กี่ผล
2: 16
0: ผลถูกต้องจ้าวันเสาร์ต่อไปข้อที่2วันใดขายสับปะรดได้น้อยที่สุด
2: วันอังคาร
0: จริงหรือไม่มาดูซิวันที่ได้ตัวเลขน้อยที่สุดเลยก็คือเลขอะไร
2: เลขอะ
0: ไรเลขอะไรลูกเลข4อยู่ในวันอะไร
2: อ
0: ัง
2: คาร
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องวันอังคารขายได้น้อยที่สุดต่อไปข้อที่3วันใดขายสับปะรดได้เท่ากัน
2: ว
0: ัน
2: ใด
0: ใช่หรือไม่นี่ต้องมีตัวเลขที่ได้เท่าๆกันคือเลขอะไรคือเลขอะไรลู
2: ก
0: ฟังคำถามก่อนคือเลขอะไร6คือขายได้แค่กี่ผล6ผลดังนั้นมีอยู่2วันที่เท่ากันคือวันและ
2: ว
0: ันอาทิตย์และวันพุธเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปวันเสาร์ขายสับปะรดได้กี่ผลอันนี้ง่ายไหมง่ายมากก็ไปดูที่ช่องวันอะไรวันเสาร์ติ่งแหน่งนี่ไงขายได้กี่ผลลูก16ผลถูกต้องขายได้16ผลอย่าลืมมีหน่วยด้วยนะผลคำว่าผลนะลูกต่อไปข้อที่5วันที่ขายสับปะรดได้มากเป็นอันดับ2ได้มากเป็นอันดับ2ขายได้กี่ผลแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบกี่คำถาม2คำถามคำถามแรกคือวันใดที่ขายได้มากที่สุดเป็นอันดับ2และคำถามที่2คือขายได้กี่ผลมาดูกันวันใดขายสับปะรดได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ได้แก่วันศุกร์ขายได้กี่ผลลูก14วันที่มากที่สุดคือวันเสาร์ใช่ไหมแต่วันศุกร์ขายได้มากเป็นอันดับ2เลยคือ14ผลดังนั้นตอบคำถาม

0: ถามนี้คือวันศุกร์ขายได้14ผลแบบนี้นะต่อไปข้อที่6สับปะรดในที่ขายในวันจันทร์และวันอังคารรวมกันได้กี่ผล
1: ขายได้14
0: วันจันทร์และวันอังคารวันจันทร์อยู่ช่องนี้

0: ลบกันหรือมาคูณหรือมาหารบวกกันเพราะว่าเขาบอกคำว่ารวมกันใช่ไหมรวมกันคือการเพิ่มก็คือบวก10บวก4เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ลูก10บวก4เป็น14ก็มาตอบข้อนี้ว่าวันที่ขายสับปะรดในวันจันทร์และวันอังคารรวมกันได้14ผลต่อไปข้อที่7วันเสาร์ขายสับปะรดได้มากกว่าวันอังคารกี่ผลคิดอย่างไรใครจะคิดให้คุณครูได้บ้างวันเสาร์ขายสับปะรดได้มากกว่าวันอังคารกี่ผลคิดอย่างไรลูกอีคิวคำถามคือวันเสาร์ขายสับปะรดได้มากกว่าวันอังคารกี่ผลตอบว่ากี่ผลลูก
1: 12ครับ
0: 12ผลคิดอย่างไร
1: เอา16ลบ4ครับ
0: เอา16ลบกับ4ก็คือที่อยู่วันอังคารเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าปรบมือให้คิวหน่อยเห็นไหมเราต้องหาความต่างใช่ไหมลูกความต่างคือการดูว่าจำนวนเท่าไหร่ที่ต่างกันก็คือ12ผลต่างกัน12ผลเลยต่อไปข้อที่8วันอังคารขายสับปะรดได้น้อยกว่าวันพุธกี่ผลคิดอย่างไรใครจะตอบคุณครูได้บ้างอ่ะชาเนลลูกวันอังคารกับวันพุธใช่ไหมคำตอบคืออะไรลูกวันอังคารขายสับปะรดได้น้อยกว่าวันพุธกี่ผล
2: 2ผลครับ
0: 2ผลครับคิดอย่างไรลูก
2: 6ลบด้วย4ครับ
0: 6ลบ4เหลือเท่าไหร
2: ่2ครับ
0: แสดงว่าวันอังคารขายได้น้อยกว่าวันพุธ2ผลเป็นคำตอบที่ถูกต้องจามุให้สเนลหน่อยเยี่ยมยอดต่อไปข้อที่9อ่านโจทย์พร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3
3: วันนี้ขายสับปะรดได้มากที่สุดขายได้มากกว่าวันที่ขายสับปะรดได้น้อยที่สุดที่
0: ผลงงไหมโจทย์นี
3: ้
0: ไม่งงนะวันที่ขายสับปะรดได้มากที่สุดขายได้มากกว่าวันที่ขายสับปะรดได้น้อยที่สุดกี่ผลมาดูกันวันที่ขายได้มากที่สุดคือวันเสาร์กี่ผลลูก16ผลวันที่ขายได้น้อยที่สุดคือวันอะไร
3: ว
0: ันอังคารกี่ผลคำถามคือขายได้มากกว่าวันที่ขายได้น้อยที่สุดกี่ผล12ผลถูกต้องจ้าและข้อสุดท้ายจากแผนภูมิรูปภาพรวมแล้วใน1สัปดาห์ขายสับปะรดได้กี่ผล
3: 16ผล
0: เอามาทำอะไรกันรวมกันของทุกวันใช่หรือไม่ใช่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าใน1สัปดาห์คือตั้งแต่วันอะไรลูกอาทิตย์จนถึงวันอะไรเสาขายได้กี่ผลก็นำตัวเลขทั้งหมดมาทำอะไรกัน
3: บวก
0: รวมกันรวมแล้วใน1สัปดาห์ขายสับปะรดได้กี่ผล68ผลใครได้แตกต่างจากนี้มีไหมไม่มีนะมาดูเฉลย68ผลเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าปรุงให้กับตัวเองหน่อยเสร็จไป1เรื่องแผนภูมิรูปภาพต่อไปต้นทางและปลายทางมาดูข้อมูลต่อไปโดยครูจะสุ่มนักเรียนขึ้นมาอ่านข้อมูล1คนใครอยากอ่านบ้างข้อมูลนี้ไหนใครอยากอ่านไหนขอดูหน้าหน่อยสิเด็กไปทางด้วยมีไหมใครอยากอ่านข้อมูลต่อไปนี
4: ้
0: หยุดเลข7จ้าสแตมป์จะมาอ่านข้อมูลนี้ให้เราฟังปลายทางและต้นทางฟังเด็กชายสแตมป์ครับ
5: แผนภูมิแสดงจำนวนร้อยละการขายปลาของร้านขายปลาสวยงามในเดือนธันวาคม
0: มีปลาอะไรบ้าง
5: ปลากัด 22% ปลาทอง 29% ปลาคาร์ฟ 27% ปลามังกร 12% ปลากระเบน 10%คำถามจากแผนภูมิเจ้าของร้านควรสั่งปลาชนิดใดมาขายเพิ่ม 1. ปลากัดและปลาคาร์ป 2. ปลากระเบน

0: และปลาทอง 3. ปลามังกรและปลากระเบน 4. ปลาทองและปลาคาร์ป
1: ตัวเลขจันหน่อยจ้าเรียบร้อยแล้วแผนภูมิวงกลมนี้แสดงจำนวนร้อยละของอะไรอะไรปลาลูกของอะไรของอะไรชื่อแผนภูมินี้คืออะไรการขายปลาของร้านนี่คือการแสดงจำนวนนี่คือชื่อของแผนภูมิวงกลมนี้ใครจะตอบข้อนี้หรืออยากจะตอบพร้อมกันครูว่าขอตอบเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่1ตอบข้ออะไรลูก1 2 3 4มีทั้ง3และ4นะมีปลามังกรและปลากระเบนปลาทองและปลาครับต่อไปกลุ่มที่2ตอบว่าอะไร4ใครตอบอย่างอื่นไหมพุจิบตอบอะไรปลาทองและปลาครับต่อไปกลุ่ม3 4กลุ่ม4กลุ่ม5มี3และ4ประปรายกันไปนะเฉลยก็คือเจ้าของร้านควรสั่งปลาชนิดใดมาขายเพิ่มตอบข้อที่4เพราะอะไรใครตอบให้ครูได้บ้าง
2: ซื้อมาก็ไม่ร
1: ู้
2: ขายได้
1: อาปินเพราะอะไรลูกทำไมเจ้าของร้านควรจะสั่งปลาทองกับปลาคราฟมาขายเพิ่ม
3: เพราะมีคนซื้อมากที่สุดค่ะ
1: ดูอย่างไรลูกเพราะมีคนซื้อมากที่สุด
3: ดูจากเปอร์เซ็นต์ค่ะ
1: เปอร์เซ็นต์เด็กๆปลายทางและต้นทางฟังเด็กหญิงปิ่นลูกถูกต้องดูจากเปอร์เซ็นต์ปลาทองขายได้กี่เปอร์เซ็นต
3: ์29%
1: 29% ปลาคราฟขายได้กี่เปอร์เซ็นต
3: ์27%
1: ดังนั้นในโจทย์ก็คือ2ปลานี้ทั้งปลาทองและปลาคราฟขายได้มากที่สุดใช่หรือไม
3: ่ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะดังนั้นควรจะสั่งมาขายเพิ่มเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ปิ่นหน่อยจ้าต่อไปแผนภาพนี้ขอคนมาอ่าน1คน5ใครจ้า5เซอร์กิตเพื่อนๆฟังลูกต้องทางและปลายทาง
3: ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสายรุ้งนิยมซื้อในช่วงพักกลางวันคำถามจากแผนภูมิร้านค้าในข้อใดที่มีการขายสินค้ามากที่สุด1. ร้านยายตาลขายลอดช่อง 2. ร้านลุงต้นขายไอศกรีมหลายรส 3. ร้านที่พี่เต้ขายมะม่วงและสับปะรด 4. ร้านป้าแตนขายน้ำลำไยและน้ำส้มคั้น
1: มีอะไรบ้างนี่นะข้อมูลตามนี้นะลูกนะพวกเศรษฐกิจหน่อยจ้ากลุ่มที่1ตอบข้ออะไรข้ออะไรลูกข้อ4กลุ่ม2ตอบข้ออะไร4กลุ่ม3ตอบ4กลุ่ม4ตอบ
2: 4
1: กลุ่ม5ตอบและเด็กปลายทางตอบมาดูการเฉลยข้อนี้ร้านค้าในข้อใดที่มีการขายสินค้ามากที่สุดเราก็ดูจากอะไรลูกเปอร์เซ็นต์ร้านค้าอะไรขายได้มากที่สุดมี31 15 8 12 10และ24ตัวเลขเหล่านี้ตัวเลขใดมากที่สุด31คือการขายอะไรเครื่องดื่มดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าข้อ1ยายตาลขายลอดช่องใช่เครื่องดื่มไหมไม่ใช่ลุงต้นขายไอศกรีมใช่ลอดใช่เครื่องดื่มไหมไม่ใช่พี่เต้ขายมะม่วงและสับปะรดใช่เครื่องดื่มไหมป้าแตนขายน้ำลำไยและน้ำส้มคั้นใช่เครื่องดื่มไหม
2: ใช่
1: ดังนั้นสินค้าที่ขายมากสุดคือข้อที่4จ้าร้านป้าแตนเรียบร้อยดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นั่นก็คือการอ่านข้อมูลต่างๆและแน่นอนว่าในชั่วโมงถัดไปเราก็จะเปลี่ยนจากสาระของการอ่านข้อมูลมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดบ้างเพราะว่าสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือการพูดในโอกาสต่างๆใบความรู้ที่6เพราะว่าเราจะได้กลับมา ใช้ทักษะการพูดอีกแล้วเป็นการพูดในโอกาสต่างๆชั่วโมงที่1นะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางรวมถึงคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โหมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรา

0: มารวมพลังกันเถอะ
1: โยเย
0: หัวแหลม
1: ฟ้าฟ

0: อนที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: 7มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: ่หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาขึ้นในหน่วยที่5เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมกันนะคะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนักเรียนรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างเอ่ย
1: สงกรานต
0: ์อะไรอีกคะ
1: ลอยกระทง
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรารู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอะไรกันในวันนี้นะคะเราจะมาดูความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมกันค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ข้อที่1 นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมได้ในข้อที่2 นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้และข้อที่3 นะคะนักเรียนตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทยกันนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมภาพอะไรเอ่ยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาเลือกเปิดภาพกันแล้วลองทายสิคะว่าภาพที่เราดูเป็นภาพประเพณีอะไรรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางและสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นเปิดภาพได้และการตอบคำถามว่าจากภาพนี้เป็นประเพณีอะไรนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร
0: ้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วภาพที่1 2 3 4เราเลือกเปิดภาพอะไรคะ

0: เงียบเสียงค่ะนักเรียนถ้าไม่เงียบเสียงคุณครูไม่เปิดนะคะภาพที่1ใช่ไหมคะลองดูกันสิคะ
1: ร้อยกระทง
0: เงียบเสียงก่อนค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้หรือยัง
1: ตอบได้แล้ว
0: ขอเปิดอีกสักหนึ่งภาพค่ะ4ค่ะชัดหรือยังขอเปิดอีกหนึ่งภาพเป็นภาพไหนคะภาพที่3ภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยประเภทนี้อะไรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าประเภทนี้รอยกระทงนั่นเองเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปภาพที่2เราจะเลือกเปิดภาพไหนกันคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะภาพที่4นะคะนักเรียนไปดูกันเลยยังไม่ทราบใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปยังไม่หมดแค่นี้ภาพที่3เลือกเปิดแผ่นภาพไหนก่อน
1: 4
0: ภาพที่4นะคะรู้หรือยังเปิดอีกไหมเปิดอีกไหมเปิดภาพที่2ปรบมือให้ตัวเองด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนก็ได้รู้จักประเพณีกันเบื้องต้นแล้วนะคะต่อไปนักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทยอะไรบ้างคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมไทยอะไรบ้างนักเรียนสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะแล้วนักเรียนต้นทางล่ะคะประเพณีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างสิคะประเพณี
2: บุญบั้งไฟค่ะ
0: บุญบั้งไฟมีอะไรอีกคะชิงเป็ดประเพณีอะไรอีกลอยกระทงสงกรานต์แข่งเรือยาวผีตาโขนสงกรานต์ไปแล้วค่ะวิ่งควายประเพณีอะไรอีกตักบาตรเทโวประเพณีอะไรอีกคะตักบาตรดอกไม้อะไรอีกนักเรียนก็รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นเยอะมากเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมไทยกันเยอะไหมคะถ้าเยอะแสดงว่านักเรียนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะอันที่1คือประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวในนักเรียนลองคิดก่อนสิคะว่าประเพณีอะไรที่สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวประเพณีอะไรคะวันสงกรานต์ใช่ไหมคะวันสงกรานต์ทำไมมีการไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในการขอพรใช่ไหมคะจะมีวันครอบครัววันรวมญาติที่เรามารวมกันทำอาหารกินกันใช่ไหมคะเป็นการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวนอกจากมีวันสงกรานต์แล้วมีวันอะไรอีกคะนักเรียนใครทราบบ้างวันขึ้นปีใหม่นะคะ

0: ม่เราก็มีการทำไมคะไปสวัสดีปีใหม่ให้กับญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะในการอวยพรขอพรใช่ไหมคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มีการให้พรเราด้วยใช่ไหมคะเป็นการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยในการสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพมีอะไรเกี่ยวที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้วยไหนใครทราบเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบกันหรือเปล่าว่าประเพณีที่สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพมีประเพณีอะไรกันบ้างคะเราลองมาดูกันเลยพิธีสู่ขวัญข้าวไหนใครรู้จักบ้างคะนักเรียนพิธีสู่ขวัญข้าวเป็นการรับขวัญข้าวพระแม่โพธิ์ศพนะคะก็คือเป็นการขอขมาพระแม่โพธิ์ศพในการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะต่อไปเป็นพิธีอะไรในใครรู้จักเอ่ยนักเรียนก็เคยทราบกันแล้วพิธีบุญบั้งไฟเป็นการขออะไรคะ
1: ขอ
0: ฝนมักจะทำในเดือน6นะคะเป็นการขอฝนกับพญาแถนพญาแถนนั่นก็คือเราเทพเทวดานะคะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อเราจะได้มีน้ำฝนมาใช้ในการประกอบอาชีพทำไร่ทำนาของชาวสวนนะคะซึ่งพิธีเหล่านี้จะเป็นพิธีที่สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพนั่นเองพิธีสู่ขวัญข้าวก็การประกอบอาชีพการทำนานะคะพิธีบุญบั้งไฟก็การทำนาทำการเกษตรทำไร่ได้หมดเลยเพื่อเป็นการขอฝนให้ประชากรหรือเกษตรกรได้รับน้ำฝนเพื่อมาทำอาชีพทำเกษตรกันนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่3เป็นการสร้างอะไรเอ่ยสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ปกครองของเรานะคะอย่างเช่นประเพณีอะไรการทำบุญศาสตร์เดือน10ในใครรู้จักบ้างเอ่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเพณีอะไรชิงเป็ดนะคะจะเป็นประเพณีที่กระทำกันส่วนใหญ่ในภาคใต้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนักเรียนเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะมักจะกระทำในภาคไหนนะคะนักเรียนภาคไหนคะภาคใต้อยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะนักเรียนนครศรีธรรมราชนะคะนักเรียนต่อไปการสร้างความสามัคคีค่ะการสร้างความสามัคคีมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยที่ต้องใช้ความสามัคคีใช้แรงเพื่อนๆมาร่วมประกอบพิธีไหนใครทราบบ้างเอ่ยมีประเพณีอะไรบ้างที่สร้างความสามัคคีทราบไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบกันไหมคะว่าประเพณีที่สร้างความสามัคคีที่ใช้แรงหลายๆคนเป็นการสามัคคีมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยแข่งเรือยาวแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันคะนอกจากมีแข่งเรือยาวแล้วมีอะไรอีกมีประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไหนใครทราบบ้างเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักประเพณีกันนี้กันไหมคะประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะจะเป็นประเพณีที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางนะคะจะมีเจ้าของที่นาถ้าหากว่าเขาจะเกี่ยวข้าวเขาก็จะทำไมคะนักเรียนจะไปบอกเพื่อนบ้านนัดวันเวลาว่าวันนี้วันนั้นเราจะมีการเกี่ยวข้าวแล้วเจ้าของนานะคะก็จะไปปักธงไว้ที่นาของตนเองแล้วเมื่อถึงเวลาเพื่อนบ้านที่เราไปบอกไว้ก็มารวมกันที่นาของตนเองแล้วก็ช่วยกันทำไมคะ
1: เก
0: ี่
1: ยวข้าว
0: ช่วยกันเกี่ยวข้าวแล้วก็ระหว่างเกี่ยวข้าวก็มีการเล่นร้องเพลงทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเจ้าของที่นาก็มีการเตรียมอาหารให้กับเพื่อนบ้านด้วยเป็นการช่วยแรงกันในการทำอะไรคะนักเรียน
1: เก
0: ี่ยวข้าวซึ่งสร้างความสามัคคีไหมคะสร้างความสามัคคีนะคะและก็เหมือนกับตัวอย่างที่เพื่อนตอบคือประเพณีแข่งเรือยาวนะคะเป็นการสร้างความสามัคคีคือ

ใช้แรงหลายๆคนในการพายเรือเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยใช่ไหมคะเป็นการสร้างความสามัคคีเช่นกันนะคะนักเรียนต่อไปนอกจากเป็นความสามัคคีแล้วคือการรอหลอมบุคลิกภาพให้กับสมาชิกในสังคมมีอะไรบ้างเอ่ยรอหลอมบุคลิกภาพมารยาททางสังคมได้ไหมคะได้มารยาทอย่างที่หนึ่งในขณะที่ครูสอนอยู่นักเรียนต้องทำไมคะนักเรียนต้องฟังมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังต่อไปนอกจากเป็นมารยาททางสังคมแล้วรวมถึงการแต่งกายต้องถูกต้องกาลเทศะนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนต้องแต่งกายชุดอะไรคะชุดนักเรียนนักเรียนไปทำบุญที่วัดนักเรียนต้องแต่งกายยังไงคะต้องสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมคะรวมถึงการแต่งกายที่ถูกต้องเรียบร้อยถูกต้องกาลเทศะด้วยนอกจากมารยาททางสังคมแล้วการแต่งกายแล้วก็มีมารยาทการรับประทานอาหารเราต้องรับประทานอาหารโดยไม่ส่งเสียงดังไม่พูดคุยกันในขณะที่รับประทานอาหารนะคะแล้วก็ไม่ตักอาหารข้ามหัวผู้อื่นด้วยนะคะนักเรียนซึ่งเป็นมารยาททางสังคมทั้งหมดเลยนะคะอาจจะเป็นมารยาทการไหว้ก็ได้การพูดก็ได้เราต้องมีการพูดขอบคุณครับขอบคุณค่ะใช่ไหมคะขอโทษครับขอโทษค่ะอันนี้ก็คือเป็นมารยาททางอะไรคะมารยาททางสังคมนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่6จะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคมการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคมมีอะไรบ้างในใครทราบบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะมีเพลงชาติไทยมีอะไรอีกธงชาติไทยมีอะไรอีกที่เราใช้กันทุกวันนี้เราใช้อะไรภาษาอะไรคะภาษาไทยนั่นเองอย่างแรกก็เป็นภาษาใช่ไหมคะเราใช้ส่วนใหญ่เราใช้ภาษาอะไรภาษาไทยนอกจากมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่สังคมแล้วยังมีอะไรอีกคะธงชาติไทยธงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สีคะนักเรียนนักเรียนปลายทางล่ะคะธงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สีเอ่ยถ้าตอบว่า3สีถูกต้องค่ะแล้ว3สีมีสีอะไรบ้างคะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงอะไรคะนักเรียนสีแดงหมายถึงอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้ไหมคะว่าสีแดงหมายถึงอะไรสีแดงหมายถึงชาติสีขาวล่ะคะสีขาวหมายถึงอะไรสีขาวค่ะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนานะคะนักเรียนสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ธงชาติไทยเรามีทั้งหมดกี่สีเอ่ย3สีสีอะไรบ้างนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งสีแดงหมายถึงสีแดงหมายถึงอะไรชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เก่งมากนะคะนอกจากมีภาษาแล้วธงชาติแล้วต่อไปเป็นเพลงชาติไทยในใครร้องเพลงชาติไทยได้บ้างเอ่ยทุกคนร้องได้นะคะนักเรียนปลายทางร้องได้แล้วในวันนี้เราจะมาร่วมกันร้องเพลงชาติไทยนักเรียนเงียบเสียงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันร้องเพลงชาติไทยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนทั้งหมดยืนตัวตรงเราจะมาร่วมกันร้องเพลงชาติไทยกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ประเทศไทยรวมรัฐเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วน

0: ประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยเก่งมากนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองเชิญนั่งนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าร่วมกันร้องเพลงชาติไทยนักเรียนปรบมือให้ตัวเองทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคมได้แก่ภาษาธงชาติและเพลงชาติไทยนั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะประเพณีหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่ชุมชนนะคะประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นแบบแผนของวิถีของคนในชุมชนนะคะนอกจากประเพณีแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะนักเรียนวัฒนธรรมที่หมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศีลธรรมอันดีนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือความหมายของอะไรคะความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดเราจะมาร่วมกันตอบคำถามทั้งหมดกี่ช่องคะ9
1: ช่อง
0: ตอบคำถามทั้งหมดกี่ช่องคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดตอบคำถาม9ช่องนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราตั้งใจดูตั้งใจฟังคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะนักเรียนคำชี้แจงของกิจกรรมในข้อที่1นะคะครูมีตารางคำถามทั้งหมดกี่ช่องเอ่ย
1: 9
0: ช่องให้นักเรียนเลือกตอบคำตอบคำถามนะคะโดยข้อที่2ครูจะสุ่มเลขที่ค่ะให้นักเรียนเลือกเปิดคำถามจำนวน9คำถามและในข้อที่3ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามค่ะเราไปดูตาราง9ช่องกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะในใครพร้อมยกมือปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมนะคะเรามาดูตาราง9ช่องเราเห็นตาราง9ช่องแล้วจะมีทั้งหมดกี่คำถามคะนักเรียน9คำถามวันนี้ครูขอตัวแทนเรียกที่เงียบเสียงค่ะถ้าเสียงดังเราจะยุติการเล่นเกมทันทีนะคะครูขอเรียกที่22ค่ะออกมาเลือกคำถามว่าเราจะเลือกคำถามไหนนักเรียนสามารถเลือกคำถามตามใจชอบเลยคำถามที่เท่าไหร่คำถามที่4เชิญนั่งนะคะใครตอบได้สามารถยกมือตอบได้นะคะคำถามที่4ประเพณีอะไรที่นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีอะไรที่นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมเอามือจับหูยกค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะประเพณีอะไรที่นักเรียนเคยร่วมกิจกรรมคะ
2: สงกรานต์ครับ
0: สงกรานต์เชิญนั่งค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะสามารถยกมือร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนอกจากประเพณีสงกรานต์แล้วมีประเพณีอะไรอีกเอามือจับหูค่ะเอามือจับหูนะคะเอามือจับหูค่ะยกมือกลุ่มที่2ค่ะนอกจากสงกรานต์แล้วมีอะไรอีกคะ
3: ลอยกระทงครับ
0: ลอยกระทงเก่งมากเชิญนั่งค่ะยังไม่พอนะคะยังมีอื่นๆอีกนอกจากสงกรานต์ไปแล้วลอยกระทงไปแล้วเอามือจับหูค่ะห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนนะคะ1 2 3ยังค่ะ1 2 3ยังค่ะนักเรียน
4: ยังไม่ได้บอกยัง
0: 1 2 3ยกห้ามซ้ำกับเพื่อนนะคะ
5: ประเพณียี่เป็งค่ะ
0: ประเพณีลอยโคมยี่เป็งใช่ไหมคะเก่งมากอะเราลองมาดูเฉลยกันนะคะประเพณีอะไรที่นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีประเพณีลอยกระทงประเพ

0: ประเพณีกินเคยไหมคะนักเรียนก็รู้จักใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้ยังมีประเพณีอื่นๆอีกนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้อาจจะมีประเพณีที่นอกเหนือจากตัวอย่างของคุณครูก็ได้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปขอตัวแทนเลขที่ขอตัวแทนเลขที่เงียบเสียงก่อนค่ะนักเรียนขอตัวแทนเลขที่14ค่ะเงียบเสียงนะคะนักเรียนขอตัวแทนเลขที่14มาเลือกคำถามเราจะเลือกคำถามไหนกันเอ่ยเชิญนั่งค่ะคำถามที่6พร้อมไหมคะประเพณีที่สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วนักเรียนปลายทางทราบคำตอบหรือยังถ้าทราบคำตอบแล้วสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เอามือลงก่อนนะคะเอามือลงก่อนนะคะนักเรียนเอามือลงก่อนค่ะ1 2 3ยังค่ะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีเอามือจับหู1 2 3ยกขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะยืนขึ้นนะคะประเพณีที่สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวมีอะไรบ้างคะ
1: สงกรานต์ค่ะ
0: ประเพณีสงกรานต์เก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะนอกจากมีประเพณีสงกรานต์มีอีกประเพณีอีกหลายประเพณีเลยไหนใครตอบได้1 2เอามือจับหูค่ะ1 2 3ยกขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะถือไมค์และตอบคำถามนะคะประเพณีที่สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวมีอะไรบ้างคะนอกจากวันสงกรานต์แล้วประเพณีวันอะไรคะ
1: วันขึ้นปีใหม่ค่ะ
0: วันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเฉลยของคุณครูก็คือการประเพณีวันสงกรานต์ก็มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะมีการสวัสดีปีใหม่อวยพรขอพรกับญาติผู้ใหญ่นะคะนักเรียนนะคะถ้าเสียงดังคุณครูจะยุติการเล่นเกมทันทีนะคะขอเลขที่10ค่ะเลขที่10เลือกคำถามวัฒนธรรมใดที่ในครอบครัวเราร่วมกันทำเป็นประจำเอามือจับหูยกค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะแล้วทำอะไรร่วมกันคะ
2: กินข้าวครับ
0: กินข้าวรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเก่งมากนะคะวัฒนธรรมใดที่สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกระทำร่วมกันเป็นประจำนั่นก็คือการไหว้หรือการกินอาหารพื้นถิ่นหรือการรับประทานอาหารร่วมกันการทำความสะอาดบ้านก็ได้ใช่ไหมคะตอนเช้าเรามาโรงเรียนเราไหว้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไหว้นะคะเป็นการวัฒนธรรมการไหว้ด้วยนะคะต่อไปครูขอเลขที่9ค่ะครูขอเลขที่9นะคะมาเลือกคำถามเลยเลขที่9เลือกคำถามที่9เก่งมากนะคะนักเรียนคิดว่าประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยเลขที่9ขอตอบคำถามที่9ค่ะ
1: ครับ
0: นักเรียนคิดว่าประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างไรคะนักเรียน
2: สร้างความสามัคคีครับ
0: สร้างความสามัคคีเก่งมากนะคะนอกจากสร้างความสามัคคีแล้วสร้างอะไรได้อีกคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบคำถามค่ะเพื่อนตอบไปแล้วว่าสร้างความสามัคคีนอกจากความสามัคคีแล้วเรามีอะไรได้อีกคะ
3: สร้างความรักครับ
0: สร้างความรักความผูกพันเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอย่างไรกันถ้านักเรียนตอบตรงกับคุณครูปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะก็คือ

0: วนั่นเองนะคะต่อไปยังเหลืออีกเงียบเสียงก่อนนะคะนักเรียนขอเลขที่เงียบเสียงค่ะขอเลขที่27ค่ะเลขที่27เลือกคำถามไหนเอ่ยเลือกคำถามที่8เชิญนั่งค่ะมาดูคำถามที่8พร้อมกันนะคะประเพณีใดแสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณประเพณีอะไรคะที่แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรเอ่ยที่กระทำในภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
1: ครับ
0: ประเพณี
1: ชิงเป็ดครับ
0: ชิงเป็ดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเพณีศาสตร์เดือน10นั่นเองเก่งมากนะคะต่อไปยังเหลือคำถามอีกขอเลขที่เงียบเสียงก่อนค่ะนักเรียนขอเลขที่26ค่ะเลือกคำถามไหนเอ่ยคำถามที่3นะคะเชิญนั่งมาฟังคำถามที่3กันการไหว้นักเรียนรู้จักไหมคะการไหว้ศาลาเรือนไทยหรือบ้านทรงไทยนักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยเราเรียกว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมคะการไหว้บ้านเรือนทรงไทยศาลาทรงไทยเราเรียกว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะถือไมค์และตอบคำถามให้คุณครูหน่อยสิคะว่าเราเรียกว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมคะ
1: วัฒนธรรมครับ
0: วัฒนธรรมเก่งมากนะคะเฉลยก็คือเป็นวัฒนธรรมนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันไหมถ้าตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปนะคะยังเหลือคำถามอีกขอเลขที่22ค่ะ22เอาไปแล้วใช่ไหมคะขอที่เงียบเสียงก่อนค่ะขอเลขที่15ค่ะเลขที่15ค่ะออกมาเลือกคำถามเลยเลขที่15เลือกคำถามที่7เชิญนั่งนะคะคำถามที่7ประเพณีที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีในชุมชนมีอะไรบ้างประเพณีที่สะท้อนถึงความสามัคคีในชุมชนมีอะไรบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบค่ะที่สะท้อนถึงความสามัคคีในชุมชนประเพณีอะไรคะ
1: แข่งเรือยาวค
0: ่ะแข่งเรือยาวเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันนอกจากแข่งเรือยาวแล้วมีประเพณีอะไรอีก
2: ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะ
0: ลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะต่อไปยังเหลือคำถามอีกเงียบเสียงก่อนค่ะนักเรียนเงียบเสียงแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงขอเลขที่16ค่ะขอเลขที่16ค่ะเหลืออีก2คำถามนะคะเลขที่16เลือกคำถามที่2วันลอยกระทงวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญทางประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมคะตอบเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันเอ่ยถ้าตอบประเพณีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยสุดท้ายเป็นคำถามสุดท้าย

0: ขอเลขที่สุดท้ายค่ะเลขที่30เลขที่สุดท้ายไม่อยู่นะครับขอเลขที่29ค่ะเลขที่29ในคำถามสุดท้ายคำถามที่1นะคะเชิญนั่งค่ะประเพณีและวัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างไรคะนักเรียนตอบถูกกันไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้คำตอบกันไหมว่าประเพณีและวัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบคำถามค่ะประเพณีและวัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างไรคะ
1: มีความสามัคคีและผูกพันกันครับ
0: มีความสามัคคีและความผูกพันระหว่างครอบครัวคนในชุมชนใช่ไหมคะเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันคะถ้าตอบถูกต้องปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะประเพณีและวัฒนธรรมมีการสร้างความสำคัญอย่างไรก็คือส่งเสริมความสามัคคีสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความรักในครอบครัวความกตัญญูและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยนะคะนักเรียนเก่งมากปรบมือดังๆให้ตนเองด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะแล้วเปิดในหน้าที่35ค่ะนักเรียนเงียบด้วยนะคะเปิดชุดกิจกรรมในหน้าที่35ในวันนี้เราจะมาทำใบงานที่1ในเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีส่วนคุณครูปลายทางนะคะฝากให้คุณครูช่วยดูแลเรื่องชุดกิจกรรมของนักเรียนและให้คำแนะนำการทำใบงานของนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะในใบงานที่1เรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะคำชี้แจงครูจะให้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมโดยใช้แผนผังความคิดนะคะนักเรียนในหน้าที่34จะมีใบความรู้อยู่ด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนลงมือทำเลยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียน

แล้วก็อันนี้1 2 3 4 5ความสำคัญอ่านนักเรียนมาดูความสำคัญมีกี่ข้อ

เอาหัวข้อหลักๆไปเขียนไปแล้วไม่ต้องลบทำไปเลย

ได้ไหมคุณ

ฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยตอนนี้ครูก็คาดว่านักเรียนนะคะทำงานเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูเฉลยใบงานพร้อมๆกันไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนคนใดยังทำงานไม่เรียบร้อยนะคะให้ดูเฉลยไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะและเขียนเพิ่มเติมไปในใบงานของนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้เขียนเพิ่มเติมเฉลยของคุณครูลงในใบงานของนักเรียนได้นะคะถ้ายังไม่ครบถ้วนนักเรียนเขียนให้ครบถ้วนนะคะเฉลยใบงานที่1นะคะนักเรียนในเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมข้อที่1ประเพณีและวัฒนธรรมมีความหมายว่าอย่างไรนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความประพฤติของกลุ่มชนยึดถือเป็นแบบแผนที่สืบต่อกันมายาวนานนะคะถ้าใครประพฤตินอกแบบก็จะถือเป็นผิดประเพณีเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่งนะคะโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยประเพณีกับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กลุ่มชนในสังคมร่วมกันสร้างขึ้นนะคะแต่ประเพณีจะเป็นวัฒนธรรมที่ไขที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะนักเรียนต่อไปความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะในข้อที่1จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพนะคะข้อที่2สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะนักเรียนข้อที่3สร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคมข้อที่4ก็ให้เกิดความกลมเกลียวแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนในครอบครัวนะคะและข้อสุดท้ายสร้างความกตัญญูกตเวทีด้วยนะคะไหนใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีเราไปดูสรุปบทเรียนกันนะคะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมสรุปย่อๆคือเป็นสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแสดงถึงความเจริญงอกงามแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนะคะซึ่งมีความสำคัญต่อสังคมไทยเช่นการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะสร้างขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะคะสร้างความสามัคคีและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยในเรื่องของเพลงชาติไทยที่เราร่วมกันร้องเพลงชาติไปแล้วนะคะและในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการแสดงออกที่เหมาะสมกับประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวค่ะนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่2นะคะเรื่องคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวรวมถึงใบความรู้ที่2ด้วยนะคะเรื่องคุณประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดี

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: เอาพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้ว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: เซฟตี้คิสตอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
4: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
5: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะ
6: เย้
5: อาป้าขึ้นรถกันแล้ว
6: ค่ะทุกคนนั่งข้างหน้านะคะ
5: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
4: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
5: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
6: ค่ะ
5: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
6: ค่ะ
5: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
4: ุ
5: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
6: พ่อขาหนูขอเพลงไก่
4: เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่อ่ะขี่ล่าสัตว์เอ้า
5: ใจเ
4: ชคาน
5: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
6: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
4: เครื่องมันกระตุก
5: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
4: เอาอะไร
6: อีกดี
5: อะไรนี่จอดข้างทางก่อน ดเลยจอดเลยจอดข้างทาง
4: รถเป็นอะไรเนี่ย
5: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
6: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
5: เลยไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
4: ไป
5: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
6: พ่อแม่
5: นั่งดีๆนะคะ
6: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
5: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
4: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้

มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: พวกเจ้าตามหาอะไรกันนะว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
1: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
0: แม่ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: ย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: แย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหนโยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตา

0: ้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นแม่นี่
2: แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคือดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย
4: ์ทำพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
5: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
7: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
8: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
7: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยี

ยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地翠绿的稻田带背临侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林森林、农耕区以及水下世界的丰富，自然之源维系了各地区人们的生活方式。热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部苦味清淡，使用叶菜和山地食材，以上地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部苦味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกกับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

0: ทีนะคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยโซล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะรู้สึกเศร้าโศกและใจหายกับการสูญเสียครั้งสำคัญแต่ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติทั้งด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาส
2: รักท่านมากเพราะว่าเคยไปร่วมทำกิจกรรมกับพระองค์พาค่ะ
3: เป็นกิจกรรมอะไรคะ
2: เข้าสมานั่งสมาธินั่งสมาธิณวัดที่พระองค์พาได้เสด็จไปประทับค่ะนครราชสีมาโคราชนะคะ
1: นอกจากนี้ภายในพื้นที่จุดพักคอยมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีจิตอาสาพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆคอยดูแลให้คำแนะนำและจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระศพอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมไว้บริการประชาชนตลอดทั้งวันจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอาทิบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นำจิตอาสามาร่วมให้บริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มรวมถึงขนมและผลิตภัณฑ์จากคาเฟ่อเมซอนแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศล
4: สำหรับทาง OR เองนะคะรวมทั้งจิตอาสานะคะที่ได้มาร่วมมอบของพระราชทานในวันนี้นะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกา15นาทีถึง20นาฬิกาโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดจุดคัดกรองเวลา19นาฬิกา
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะล่าสุดทางฝ่ายความมั่นคงมีการแถลงผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่มีคนร้ายค่ะยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายซึ่งจากการสืบสวนนะคะก็พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย14คนในจำนวนนี้ค่ะควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนและอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก3คนค่ะผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลงมาปฏิบัติการจากพื้นที่บนภูเขาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 11:48 นาทีตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบจำนวน6นายนะคะได้ใช้รถยนต์จำนวน2คันพร้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจค่ะเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางลัดภายในสวนปาล์มแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบว่ามีคนนั่งอยู่ข้างกระท่อมแล้วก็มีรถยนต์กระบะสีขาวจอดรออยู่ที่บริเวณถนนในลักษณะที่ผิดสังเกตนะคะจึงได้มีการหยุดรถจากนั้นค่ะตำรวจ3นายเนี่ยเดินเข้าไปตรวจสอบส่วนตำรวจอีก3นายลงจากรถเพื่อมาสังเกตการแล้วหัวหน้าชุดก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังของกระท่อมในระหว่างตรวจสอบก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างในกระท่อมจึงได้มีการสอบถามขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุจำนวน2คนค่ะมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงออกมาจากกระท่อมโดยกระสุนเนี่ยไปถูกดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วซึ่งยืนคุ้มกันอยู่บนถนนเสียชีวิตจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมจนมาพบกับร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีคำหัวหน้าชุดและจ่าสิบตรีอมรานฮะจึงเกิดการยิงปะทะกันในระยะที่ประชันชิดเป็นเหตุให้จ่าสิบตรีอมรานถูกกระสุนปืนของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตและผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะต่อมาก็มีผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปทางป่าพรุที่อยู่บริเวณด้านหลังของกระท่อมและอีกส่วนหนึ่งก็หลบหนีเข้าไปในป่าพรุด้านหลังของสวนปาล์มจากปฏิบัติการดังกล่าวนะคะมีการควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางมีอาวุธปืนค่ะ HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมกับแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด14คนถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม11คนและอยู่ระหว่างหลบหนี3คนสอบสวนได้ความว่าจากการปิดล้อมกดดันของทหารตำรวจในพื้นที่ของอำเภอจะแนะและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาไปบริเวณที่เกิดเหตุก่อนอยู่แล้ว2วันค่ะ
1: และจากกรณีที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของนายป๋องนะครับว่ามีตำรวจนายหนึ่งอักษรย่อสบริศรีนั้นเป็นอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่แต่ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้วโดยนายตำรวจนายนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นนายของนายป๋องที่ทำหน้าที่สั่งการและดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีรวมถึงมีพฤติกรรมที่ยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับอดีตนายตำรวจที่มีชื่อเข้าไปเชื่อมโยงโดยยอมรับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงเพราะว่าเป็นคนจับกุมดำเนินคดีต่างๆเช่นคดียาเสพติดคดีลักขโมยแต่ไม่เคยสั่งการหรือให้ความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่าดาบสอนครับเจ้าตัวนั้นยอมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้การช่วยเหลือในป๋องและไม่เคยสั่งการให้ทำเรื่องผิดกฎหมายโดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ผ่านมาตนเองจับในป๋องอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคดีในสภ.ห้วยใหญ่จับมาแล้ว 3-4 ครั้งส่วนใหญ่เป็นคดีลักขโมยยาเสพติดข่มขืนอนาจารและทำร้ายร่างกาย
5: พ่อเนี่ยเคยรู้จักไอ้ป๋องไหม
6: รู้รู้สมัยตอนหนุ่มๆรู้จักเคยจับเคยอะไรมัน
5: เคยจับบ่อนไหมครับไอ้ป๋องเน
6: ี่ยไอ้ป๋องเฉพาะผู้ใหญ่นี่ก็ประมาณ3ปีผมจับบังละมุงอีก
5: เรื่องยาเสพติดแล้วเขาบอกว่านายใหญ่ของมันเป็นตำรวจท่านที่เกษียณราชการแล้วเนาะแล้วคนก็มาโยงถึงพ่อให้พ่อชี้แจงหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
6: เป็นเรื่องนี้มันแต่ผมก็ยังงงว่ามันถึงไงผมรู้ตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาถึงเราถึงจะเล่นได
5: ้
6: เพราะโดยเฉพาะผมสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานเกี่ยวอยู่ซื่
5: อ
6: ไอเบียนมันรู้จักดีรับเกี่ยวทำพวกยาเสพติดพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยพ้นร
5: ู้จัก เออ
6: แน่ๆ
5: มันถึงโยงมาถึงเราได้ใช่ไหมคร
6: ับ
5: อย่างไอ้เจ้าไอ้ป๋องเนี่ยมันออกพวกแต่ละครั้งเนี่ยพ่อมันเคยมาอ้อนวอนพ่อไหม
6: ไม่นั่นเลย
5: ขอคุ้มครองผมหน่อยครับดูแล
6: ไม่เลยไม่เลยตั้งแต่ผมก็เสียนมาเนี่ยผมไม่เคยพูดไม่คุยไม่ทำนั่นเลย
1: เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนที่ถูกนายป๋องและพวกรวม4คนฆาตกรรมและนำศพไปฝังดินซึ่งประกอบ

ดยนายวิเชียรนาวงศาอายุ53ปีนางสาวฉันทนาฉัตรอินอายุ50ปีและนางสาวนิชาภานาวงศาอายุ18ปีจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรม

0: ในความคิดของอาตมาเรื่องอนุเคราะห์สงเคราะห์จัดงานศพให้3คนพ่อแม่ลูกนั้นอาตมามีความคิดเห็นว่า3คนพ่อแม่ลูกนั้นก็เป็นคนจนด้วยเป็นคนจนญาติพี่น้องก็เป็นคนจนก็หาเช้ากินค่ำเงินก็ไม่ค่อยมีและอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าเขาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่หดหู่ใจแบบนี้แล้วอาตมาภาพก็อยากจะทำตรงนี้ให้3คนพ่อแม่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดนะก็ไม่ได้คิดอะไรนะตั้งอยู่ในหลักของเมตตานะตั้งอยู่ในหลักของเมตตาแล้วก็อนุเคราะห์
1: ร่างของฮาลุนโซโล่นะคะจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช้าตรู่นะคะก่อนที่จะส่งให้กับญาติดำเนินการต่อส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่ว่าทางญาติก็สามารถที่จะนำร่างเนี่ยกลับไปชันสูตรหาความจริงได้ค่ะนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายประวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกลับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าค่ะช่วงเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียนั้นนายศิริศักดิ์บอกว่าทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการสรุปและตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮาลุนไว้ก่อนและได้ขอให้ทางจอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายศิริศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก่อนค่ะ
2: น้องฮารุณนะครับก็คงจะถึงที่เมืองไทยสนามบินพรุ่งนี้นะครับประมาณ 4:55 นะครับทางญาติแล้วก็อำนวยความสะดวกมาตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้แล้วก็ประสานกับทางฝ่ายจอร์เจียแล้วก็มีการนำร่างกลับมานะครับ
3: หลังจากร่างถึงเมืองไทยแล้วครับทางกตจะประสานกับใคร
2: ก็เราทราบกับทางญาตินะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ามันจะมีกระบวนการทางนี้หรือเปล่านะครับเรื่องการตรวจสอบกระบวนการนิติเวชต่างๆนะครับยังไงก็ตามนะก็คงทางญาติก็ทราบแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของทางความประสงค์ของฝ่ายญาติด้วยนะครับใช่ครับมันก็มีก็ใช่แต่ก็น่าจะอาจจะมีกระบวนการผมเข้าใจว่าทางญาติก็อยากจะทราบว่าสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตเป็นอย่างไร
1: และเมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็มีการโพสต์ภาพพร้อมแจ้งความคืบหน้าที่ในการนำร่างฮาลุนโซโล่กลับประเทศไทยว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของฮาลุนโซโล่เพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตจะมีการติดตามผลการชันสูตรและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ส่วนกรณีแฟนคลับชาวจีนกว่า20คนที่ก่อความวุ่นวายบุกตามศิลปินถึงสะพานเทียบเครื่องบินครับทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าระงับเหตุตามมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่บางรายนะครับที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นต้องออกแถลงการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขออภัยต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยสั่งดำเนินการโทษทางวินัยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจากคลิปวิดีโอช่วงเวลาประมาณ 23:05 นาทีจะเห็นได้ว่ากลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยได้ติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารหรือว่าราวช์ทั้งที่กลุ่มแฟนคลับนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยเชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมากลุ่มแฟนคลับยังได้ติดตามศิลปินและก็ขอความ

0: วุ่นวายต่อเนื่องจนถึงห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นเครื่องบินพร้อมกันและได้ตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินขึ้นเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดประตูเครื่องบินเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องบินและผลักดันให้กลับไปรอในห้องพักรอของผู้โดยสาร
1: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่สายการบินจึงตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับทั้ง22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินค่ะเกรงว่าอาจไปก่อความวุ่นวายภายในเครื่องบินจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวนั้นเกิดความล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามมีแฟนคลับ12คนนะคะยินยอมนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งขณะที่อีก10คนไม่ยินยอมแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์จึงปรากฏเป็นภาพในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ถ้าอากาศยานโซนภูมิยอมรับบอกว่าเจ้าหน้าที่รปภ.บางคนอาจจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของสนามบินจึงสั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์
0: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
1: เมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลค่ะขณะที่มีการแข่งขันรายการโกลก FA Cup 2026ที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะส่งผลให้นักฟุตบอลนั้นเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะในศึกฟุตบอลโกลก FF Cup 2026รอบรองชนะเลิศคือฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยส่งผลให้มีนักฟุตบอลได้รับบาดเจ็บ10คนมี1คนค่ะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC และล่าสุดก็เพิ่งจะได้เซ็นสัญญากับสโมสร FC ยะลาส่วนผู้บาดเจ็บอีก9คนซึ่งก็มีทั้งโค้ชนักเตะยะลาขณะนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโกลกหลังเกิดเหตุนะคะทางเพจ FC ยะลาได้โพสต์แสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟวันอาแวร์โดยมีแฟนๆค่ะเข้ามาแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปด้วย
0: ขณะที่เพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นภัยธรรมชาติด้วยความประมาทในมุมของข้อกฎหมายนั้นระบุว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฟ้าผ่าถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยหลักแล้วเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อเป็นภัยธรรมชาติแล้วจะอ้างปัดความรับผิดชอบได้เสมอไปศาลจะต้องพิจารณาจากบริบทของความประมาทเลินเล่อประกอบด้วยแบ่งเป็น2กรณีคือขณะหากแข่งขันท้องฟ้าโปร่งมีเขาโครงพายุไม่มีเสียงฟ้าร้องเตือนล่วงหน้าแล้วฟ้าผ่าลงมาทันทีกรณีนี้กฎหมายจะมองว่าเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมายหรือป้องกันได้และการเรียกร้องค่าเสียหายทางละเมิดจากผู้จัดการแข่งขันจะทำได้ยากแต่ท่านอีกกรณีถ้าก่อนเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบจนคนทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าอันตรายแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่กลับไม่ได้สั่งยุติหรือว่าพักการแข่งขันปล่อยให้นักเตะนั้นเสี่ยงอยู่กลางแจ้งอาจถูกมองว่าเป็นการงดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดฐานละเมิดต้องชดใช้ทางแพ่งหรือแม้กระทั่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทางอาญาได
1: ้ส่วนว่าใครจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะในการสืบสวนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่4กลุ่มหลักได้แก่ผู้ตัดสินค่ะซึ่งก็มีอำนาจสูงสุดในสนามฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีหน้าที่จัดการแข่งขันให้ปลอดภัยตามมาตรฐานเจ้าของสถานที่หากพบว่าระบบความปลอดภัยของสนามอย่างเช่นสายล่อฟ้ามีข้อบกพร่องก็อาจจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและสุดท้ายคือสโมสรต้นสังกัดรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยค่ะ

0: เรียกว่าอากาศบ้านเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับอากาศบ้านเรามีมรสุมแล้วก็ร่องมรสุมพัดปกคลุมในช่วงนี้ด้วยทำให้มีฝนตกหนักนะครับตกหนักแล้วก็ตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนบนและภาคใต้ต้องระวังเรื่องของทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ต้องเฝ้าระวังขณะนี้คือระดับน้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปดูที่จังหวัดนครพนมกันก่อนรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันนี้วัดระดับน้ำได้ที่8เมตร54เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อน77เซนติเมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับวิกฤตที่12เมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งที่13เมตรสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ทางจังหวัดยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านของกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์รองรับอุทกภัยรวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำโขงเข้าสู่ระดับวิกฤตโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมนั้นขอให้ประชาชนติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
1: ส่วนสถานการณ์น้ำป่าหลากในพื้นที่ของตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอดอยหลวงอบต.โชคชัยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และผู้นำชุมชนส่วนที่กำลังกันเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนำถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมนำรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพขับเคลื่อนสีล้อไปช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ทางนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับให้กรมป่าไม้จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
0: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็แจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
1: จากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ชายแดนจังหวัดตากนะคะได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนที่คาบมาตกอย่างฝั่งไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีใช้ประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วปืนฤาษีด่าหมดโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วคอนเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณารุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: อนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลงแม
2: ่
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: วัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรไปจำได้ไหมคะเครื่องดนตรีใช่ไหมคะเป็นการแยกประเภทเครื่องดนตรีใช่ไหมคะเครื่องดนตรีไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
1: 4
0: ประเภทมีอะไรบ้างคะดีดสี
1: ตีเป่า
0: ดีดสีตีและเป่านะคะก็คือเป็นการแยกประเภทของเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถจำแนกประเภทเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้ใช่ไหมคะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทอะไรนะคะเด็กๆก็สามารถจำแนกได้แล้วนะคะและในวันนี้ค่ะเนื้อหาความรู้ของเรานะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของเสียงและจังหวะดนตรีนั่นเองค่ะเสียงและจังหวะดนตรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะก็คือ1เลยนะคะเด็กๆนะคะจะบอกความแตกต่างของจังหวะแต่ละบทเพลงนะคะและจังหวะค่ะและ2ค่ะปรบมือตามรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจังหวะค่ะและ3ค่ะเห็นความสำคัญนะคะและประโยชน์ของบทเพลงและจังหวะนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะทุกคนนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสนุกกับจังหวะกันนะคะสนุกอย่างไรวันนี้ครูแต๊กมีเกมมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางนะคะเป็นในเรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของจังหวะนะคะสนุกกับจังหวะกับเกมวันนี้เด็กๆลองสังเกตดูครูแต๊กมีตัวเลขใช่ไหมคะมีตัวเลขเยอะแยะเลยนะคะครูแต๊กทำอะไรเด็กๆ เราจะมานับนิ้วตามตัวเลขเห็นไหมคะยกตัวอย่างเช่นมี2 5 3 4 1 2เด็กๆจะต้องยกมือขึ้นมาแล้วก็นับนิ้วตามจังหวะนะคะยกตัวอย่างมี2 5 3 4 1 2แต่ตัวเลขเหล่านี้เราจะต้องเปลี่ยนมือตามจังหวะเพลงเดี๋ยวครูแต๊กจะเปิดเพลงแล้วก็ให้เด็กๆเปลี่ยนนิ้วนับนิ้วนะคะเปลี่ยนไปตามจังหวะของเพลงเข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วยกมือเอามือลงขอ2มือเลยนะคะให้เด็กๆเตรียมนั่งตัวตรงพร้อมนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวครูแต๊กจะท่องเดี๋ยวครูแต๊กท่องตัวเลขให้ดีไหมคะแล้วเด็กก็เปลี่ยนนิ้วตามพร้อมกับท่องในใจด้วยนะคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเตรียมมือขึ้นมาค่ะพร้อมนะคะถ้าครูแต๊กบอกว่าให้เริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่เริ่มนับเมื่อไหร่แปลว่าเด็กๆจะเปลี่ยนทันทีเข้าใจไหมคะเราจะเปลี่ยนตามจังหวะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวครูแต๊กเปิดเพลงนะคะ

0: ี่ยนทันบ้างไหนใครเปลี่ยนครบหมดเลยทุกตัวเปลี่ยนครบเปลี่ยนทันตามจังหวะเด็กๆเปลี่ยนตามจังหวะไหมคะตามที่ครูแตกนับไหมคะอีกรอบดีไหม
1: อ
0: ีกรอบนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเตรียมมือขึ้นมา2มือเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพร้อมกัน2มือเลยนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ

0: แต่ครูแท็กไม่ได้มีแค่จังหวะเดียวเราจะเพิ่มความเร็วขึ้นแต่เรายังต้องเปลี่ยนให้เป็นจังหวะอยู่นะคะเดี๋ยวครูแท็กจะช่วยนับนะนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเตรียมนะคะ

ราะฉะนั้นขออีก1รอบกับความเร็วนี้นะคะได้ไหมคะทุกคนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะคะ

วใจเห็นบางคนเริ่มแล้วเป็นแบบนี้แล้วเปลี่ยนไม่ทันใช่ไหมคะเปลี่ยนไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกกันใหม่นะคะ

0: อันนี้เป็นเกมเล็กๆน้อยๆของคุณแต๊กนะคะให้เด็กฝึกเรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะทำนองเพลงจังหวะดนตรีนะคะโดยคุณครูวีรพลมาทองโรงเรียนวัดโพรอยเดินมุงพดุงจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างการเปลี่ยนมือตามจังหวะสนุกไหมคะสนุกนะคะเด็กๆเปลี่ยนทันไหมคะบางคนทันบางคนไม่ทันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกกันนะคะทีนี้เนื้อหาความรู้ของเราวันนี้นะคะเสียงเด็กๆรู้จักเสียงไหมคะเสียงเสียงอันนี้นั่นก็คือเสียงของโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งมีเสียงหรือเปล่าปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนั่งตัวตรงเด็กๆดูนะคะว่าโน้ตดนตรีของเรานะคะเสียงดนตรีของเราวันนี้ตัวโน้ตมีทั้งหมดกี่เสียงคะอะไรเด็กลองดูมีทั้งหมดกี่เสียงกี่เสียงคะเจ็ดเสียงมีอะไรบ้างมีโดเลฟาโซลาทีโดเลมีฟาซอนลาทีอันนี้คือตัวโน้ตเป็นในเรื่องของเสียงนะคะเด็กๆลองดูว่าเวลาเป็นโน้ตไทยนะคะกลุ่มไหนมีเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกปลายทางเงียบสนิทเลยนะคะดูนะคะว่าโน้ตไทยเราจะใช้พยัญชนะตัวเดียวนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนนะคะนั่นก็คือถ้าโดเป็นตอบพร้อมกันดอเด็กเร
1: มอเร
0: ือมี
1: มอม้าม
0: อม้าฟา
1: ซ
0: อ
1: ฟัน
0: ฟอฟันซอน
1: ซอโซ
0: ซอโซลา
1: ลอล
0: ิ
1: ง
0: ลอลิงที
1: ทอทหาร
0: นะคะอันนี้ก็คือเป็นโน้ตไทยนั่นเองแต่พอเป็นโน้ตสากลเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะโดยเด็กๆดูนะคะดูตารางนะคะไปทางด้วยนะคะโดจะเป็นตัวอะไรคะตอบพร้อมกันซีเร
1: ม
0: ีฟา
1: เอฟ
0: ซอน
1: จ
0: ีลาทีนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์แทนนะคะเป็นโน้ตดนตรีสากลนั่นเองนะคะแล้วก็จะท่อง C D E F G A B โดเลมีฟาซอลลาทีเดี๋ยวครูแท็กจะจับเวลาจับเวลาทำอะไรเอ่ยให้เด็กๆจับคู่จับคู่อะไรจับคู่ตัวโน้ตค่ะไม่ใช่จับคู่กันนะคะจับคู่ตัวโน้ตนะคะเดี๋ยวครูแท็กจะจับเวลาเพื่อให้เด็กๆจำว่าโดเลมีฟาซอลลาทีอันนี้คือโน้ตไทยพอเป็นสากล C D E F G A B จำง่ายๆไหนลองท่องสิคะ C D E F G A Bนะคะก็คือโดเรมีนั่นเองหลังจากที่ให้เด็กๆจำแล้วครูเต็กจะถามโน้ตไทยตอบสากลถามสากลตอบไทยตอบทันทียกตัวอย่างเช่นโดเธอตอบว่าซีถูกต้องให้เวลา1 นาทีในการจำนะคะจับเวลาค่ะ

0: หมดเวลาเวลาหมดแล้วนะคะเด็กๆคะจำได้ไหมคะทดสอบนั่งตัวตรงถามไทยตอบสากลถามสากลตอบไทยเริ่มเรเอาใหม่ช้าไปเรดีซีโดแบบนี้เข้าใจไหมคะพร้อมนะคะตอบช้าเพราะว่าหาอยู่เอ๊ะอยู่ตรงไหนนะพร้อมนะคะอีซี
1: โด
0: โด
1: ซี
0: เร
1: ด
0: ีที
1: ฟา
0: เอฟ
1: ฟ
0: าเอ
1: ล
0: าทีอี
1: ม
0: ี
1: ม
0: ีซี
1: โด
0: ดี
1: เ
0: ดโอ้เก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะท่องใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะมีตัวอะไรบ้างโดเลมีฟาซอนลาทีนะคะถ้าเป็นสากล C D E F G A B อันนี้เป็นในเรื่องของเสียงนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของจังหวะกันบ้างนะคะเด็กๆดูนะคะจังหวะคืออะไรนะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะการเคลื่อนไหว3 4

0: จังหวะนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอกันสม่ำเสมออย่างไรยกตัวอย่างตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆปรบมืออ่ะหยุดกับปรบมือตามจังหวะที่ครูแตกนับนะคะ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2แบบนี้เป็นจังหวะไหมคะมีการแบ่งช่วงที่เป็นยังไงเท่ากันแต่ถ้าตอนแรกเด็กๆปรบมือแบบนี้เป็นจังหวะไหมคะ1เลยคือจังหวะสามัญสอง
1: จังหวะชิง
0: จังหวะชิงและสาม
1: จังหวะหน้าท
0: ับ จังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะจังหวะของเพลงไทยนะคะดนตรีไทยนะคะจะมีสามประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะสามัญจังหวะชิงและจังหวะหน้าทับนะคะทีนี้เรามาดูจังหวะสามัญนะคะจังหวะสามัญนะคะก็คือเป็นจังหวะทั่วไปที่นักดนตรีนะคะยึดเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงนะคะดนตรีและขับร้องโดยทั่วไปเนี่ยจังหวะสามัญนะคะที่ใช้กันนะคะจะมีทั้งหมด3ระดับนะคะนั่นก็คือจังหวะช้าเราเรียกว่ากี่ชั้นคะ3ชั้นปานกลาง2ชั้นจังหวะเร็วชั้นเดียวเราไม่เรียก1ชั้นนะคะเราเรียกว่า

0: ชั้นเดียวช้าคือ3ชั้นปานกลาง
1: 2ช
0: ั้
1: น
0: จังหวะเร็ว
1: ชั้นเดียว
0: ชั้นเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะสามัญนั่นเองอ่ะเด็กๆลองมาดูค่ะนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องดนตรีอะไรคะ
1: ช
0: ิงนั่นเองนะคะมีชิงกับฉับนะคะชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะเอาลองดูตอบพร้อมกันไปทางด้วย2และ2และ6แล้วฉับล่ะคะ4และ8อันนี้ก็คือจังหวะ3ชั้นนะคะทีนี้เรามาดู2ชั้นชิงกับฉับเห็นไหมคะอยู่แต่ละห้องเลยใช่ไหมคะอันนี้คือ2ชั้นและเรามาดูชั้นเดียวชิงฉับอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะชั้นเดียวนั่นเองก็คือจะเป็นจังหวะที่เร็วนะคะทีนี้เราจะมาฝึกปฏิบัตินะคะจังหวะ3ชั้นกันวันนี้ครูแต๊กมีเครื่องดนตรีมา1ชิ้นนั่นก็คืออะไรคะ
1: ช
0: ิงนั่นเองนะคะเราจะใช้ชิงในการประกอบจังหวะตอนนี้เด็กๆของครูทุกคนปลายทางด้วยมีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเองคนละ1ชิ้นนั่นก็คือมือของเรานั่นเองนะคะใช่ไหมคะให้ทำอะไรนั่งตัวตรงครูแท็กกำหนดไว้ว่าชิงให้ปรบตักฉับให้ปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือเพราะฉะนั้นนั่งตัวตรงพร้อมนะคะเราจะปรบมือตามจังหวะในห้องเพลงเลยนะคะตอนนี้มีเสียงเครื่องดนตรีมาจากไหนไม่มีนะคะครูแต๊กจะนับเป็นห้องก็คือจะนับ1 2 2คืออะไรชิงปรบอะไรคะปรบตักเอาใหม่นะคะ1 2 3 4ฉับปรบมือพร้อมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้ไหมคะได้นะคะพร้อมกันนะคะให้เด็กๆนับไปด้วยนะคะเราจะนับห้องเพลงไปด้วยมีทั้งหมดกี่ห้องคะ8ห้องตอนนี้เรากำลังปฏิบัติจังหวะกี่ชั้นคะ3ชั้นพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ได้ไหมคะได้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะคือ2ชั้น2ชั้นพร้อมนะคะเสียงเครื่องดนตรีมาจากไหนอีกแล้วพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือกี่ชั้นคะ2ชั้นพร้อมกันใหม่อีก1รอบ2ชั้นพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมากทีนี้ครูแต๊กจะให้เด็กๆนับไปด้วยได้ไหมคะนับเองนะคะพร้อมนะคะ3 4หนึ่งสองสามเมื่อสักครู่นี้มีแถม9มาให้ครูแต๊กด้วยมีทั้งหมดกี่ห้อง8ห้องเพราะฉะนั้นนับถึง8

0: เก่งมากทีนี้ครูแต๊กขอช้ากว่านี้ได้ไหมคะเป็น2ชั้นที่ช้ากว่านี้3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปกี่ชั้นคะชั้นเดียวชั้นเดียวนับอย่างไรตั้งใจฟังก่อน1 2เครื่องดนตรีดังอีกแล้วพร้อมนะคะเราจะนับ1 2 3 4เราจะนับฉับเป็น1นะคะเห็นไหมคะพร้อม3 4 1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะอีกครั้งหนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะประเภทที่สองนั่นก็คือจังหวะชิงจังหวะชิงนะคะโดยปกติแล้วเราจะตีชิงฉับใช่ไหมคะแต่จะมีเพลงบางเพลงที่ตีชิงอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงหรือตีชิงชิงฉับตลอดทั้งเพลงนะคะยกตัวอย่างนั่งตัวตรงจังหวะชิงนะคะก็จะมีชิงอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงแบบนี้นะคะอันนี้คือชิงตลอดทั้งเพลงเลยเช่นเพลงสาธุการนะคะแล้วก็จะมีชิงชิงฉับนะคะแบบนี้ค่ะ
1: ชิง

ะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะฉิงนะคะต่อไปจังหวะหน้าทับจังหวะหน้าทับคืออะไรประเภทที่3นะคะจังหวะหน้าทับนะคะก็คือจะเป็นหน้าทับนะคะที่ใช้นะคะการตีมาจากทับนะคะหรือว่าเป็นเครื่องตีที่ทําจากหนังนั่นเองต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นมีตะโพนกองแขกนะคะกลองสองหน้าโทนรัมมานานะคะโดยตัวอย่างวันนี้ที่คุณแต๊กนำมานะคะนั่นก็คือเป็นหน้าทับลาวจะใช้กับเพลงที่มีสำเนียงลาวนะคะเดี๋ยวคุณแต๊กจะท่องให้ฟังนะคะติงโจ้ติงติงติงถังติงถังติงโจ้ติงติงติงถังติงถังโดยเราจะใช้จังหวะสองชั้นนะคะติงโจ้ติงติงเดี๋ยวให้ปลายทางกับต้นทางนำเครื่องดนตรีของตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาท่องหน้าทับลาวพร้อมกับประกอบจังหวะนะคะเป็นจังหวะสองชั้นนะคะพร้อมนะคะ3 4ติงโจ้ติงติงติงถังติงถังติงโจ้ติงติงติงถังติงถังทุกคนกำลังสับสนชิงปบอะไรคะ

0: ปรบตักฉับปรบมือเอาพร้อม3 4ติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังแบบนี้นะคะเวลาเรานำจังหวะไปประกอบกันนะคะอ่ะก็จะเป็นจังหวะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหน้าทับลาวนั่นเองนะคะอ่ะกิจกรรมวันนี้นะคะที่ครูแต๊กจะให้เด็กๆทำนั่นก็คือนะคะให้เรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยนะคะหลังจากนั้นแล้วให้ฝึกปฏิบัติปฏิบัติเลยคะปฏิบัติการปรบมือตามรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่เราฝึกไปนะคะมีอะไรบ้างมี3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียว3ชั้นปรบตรงไหนบ้างคะอ่ะทบทวน3ชั้นนั่งตัวตรง3ชั้นห้องที
1: ่
0: 2ถูกต้องฉับห้องที่4ใช่ไหมคะอ่ะพร้อม3ชั้นนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเพื่อจะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกปฏิบัตินั่นเองนะคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะ3ชั้นก่อนนะคะพร้อม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ได้ไหมคะชิงห้องที่2ฉับห้องที่4และสิ่งห้องที่6ฉับห้องที่8ถูกต้องต่อไป2ชั้นบ้าง2ชั้นพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือ2ชั้นนะคะนับตั้งแต่1เลย1คือชิงนะคะฉับคือ2นับต่อไปเรื่อยๆต่อไปชั้นเดียวชั้นเดียวคือนับฉับเป็น1นะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 23 4 5 6 7 8เก่งมากๆเลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มของตัวเองฝึกปฏิบัติแล้วเดี๋ยวครูแต๊กจะให้นำเสนอจะนำตัวอย่าง1กลุ่มออกมานะคะปรบมือตามจังหวะนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะ

0: ณเดชคะเป็นไงบ้างคะฝึกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะได้ทั้ง3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวเลยไหมคะเก่งมากๆเลยไหนสำรวจมือตัวเองหน่อยตอนนี้แดงไหมคะ
1: แดง
0: เด็กๆปรบเบาๆก็ได้นะคะปรบเบาๆนะคะปรบตักแล้วก็ปรบมือ1 2 3

0: เดี๋ยวเราจะสุ่มตัวอย่างนะคะออกมาขอกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเชิญด้านหน้าเลยนะคะให้เพื่อนไปทางดูนะคะและฝึกไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรียงเลยค่ะพร้อมนะคะเพื่อนๆนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะเริ่มจาก3ชั้นก่อนนะคะ3ชั้นก่อนพร้อมนะคะให้เพื่อนๆนะคะปลายทางและต้นทางนะคะดูนะคะสังเกตดูนะคะว่าเพื่อนๆทำถูกต้องหรือไม่แล้วก็ให้ตัวเองนะคะทบทวนไปกับเพื่อนๆด้วยเลยนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือกี่ชั้นกี่ชั้นคะ3ชั้นขออีก1รอบแต่ว่านับเองได้ไหมคะได้นะคะพร้อมนะคะ3 4
1: 1 2
0: ต่อไป2ชั้นบ้างพร้อมนะคะ3 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือ2ชั้นขออีกครั้งได้ไหมคะนับช้ากว่านี้ได้ไหมคะพร้อมนะคะ2ชั้นอีก1รอบนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปชั้นเดียวนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะเชิญด้านในเลยนั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆคะเรามาทบทวนกันอีก1รอบได้ไหมคะเป็นการสรุปบทเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะเรามาปรบมือกันอีก1ครั้งนั่นก็คือ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวพร้อมนะคะนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะให้เด็กๆนับนะคะพร้อมกันเลย3ชั้นก่อนนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไป2ชั้นค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปชั้นเดียวพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยไปทางด้วยนะคะทุกคนนั่งตัวตรงวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของเสียงใช่ไหมคะโน้ตโดเรมีฟาซอลลาทีนะคะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัตินะคะเรื่องของจังหวะนั่นเองในครั้งหน้าค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของดนตรีในชีวิตประจำวัน นะคะดนตรีในชีวิตประจำวันนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะแล้ววันนี้ค่ะครูแต๊กนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดด้วยความเคารพ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล

0: หยุดแล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่เอ๊ยไม่หยุดไหลพี่เอ๊ยต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
0: ไป
2: หัวโน
1: พี่เอ๊ยมาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ1 2 3โอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
0: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
0: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บนะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เย้ย่าเย็นยัง
0: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ่ะอ๋อพี่ย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่ย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะแล้วโอ้ยแสบหน่อยนะพี่เอย่าหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
0: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่เอย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวโนแถมยังหอกล้มอีก
4: โอ้แล้วนี่หนูปฐมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ปฐมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะ
3: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
0: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
3: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
3: อ่ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแต่จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหารมาหรือยังในชั้นป.2เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาในชั้นป.2นั้นมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่โจทย์ปัญหาคุณครูขอทบทวนบทเรียนของเด็กๆเกี่ยวกับการหารก่อนนะคะจากกิจกรรมนี้เลยเป็นกิจกรรมหาผลหารนั่นเองซึ่งกิจกรรมหาผลหารนี้คุณครูจะมีโจทย์การหารมาให้เป็นเหมือนประโยคสัญลักษณ์การหารแล้วให้เด็กๆนะคะหาผลหารจากโจทย์ที่คุณครูแสดงนะคะหลังจากหาผลหารแล้วทำอย่างไรเมื่อเด็กๆได้ผลหารแล้วให้เด็กๆเขียนผลหารลงในสมุดของตนเองดังนั้นทุกคนนำสมุดขึ้นมาเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5ลงไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนำสมุดขึ้นมาเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะเขียน1 2 3 4และ5ลงไปเขียนหน้าเส้นแดงเลยค่ะนะคะเส้นข้างหน้านะใช่แบบนั้นเลยแบบสแตมป์เลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะใครเขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้นต้นทางตอนนี้เริ่มจะใกล้หมดแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเขียนเสร็จหรือยังทุกคนเอามือลงค่ะเดี๋ยวนับ1ถึง10นะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นตอนนี้นักเรียนต้นทางเสร็จหมดทุกคนแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งกันเด็กๆเมื่อเด็กๆ เห็นโจทย์ข้อที่หนึ่งแล้วคุณครูมีเวลาให้เด็กๆ10วินาทีในการหาคำตอบเมื่อได้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงไปในข้อที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่1พร้อมไหมลูกกลุ่มที่2พร้อมไหม3 4 5พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์ข้อที่1ค่ะเริ่มค่ะ6หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนวางดินสอลงได้คำตอบหรือยังคะ
2: ได้แล้ว
0: นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคำตอบคือเท่าไรคะเท่าไรคะลูก
2: 3
0: คำตอบคือ3ถูกต้องค่ะใครถูกเขียนเครื่องหมายถูกไว้ข้างหลังเลยตอนนี้ได้1คะแนนแล้วนะคะไหนคุณครูขอแนวคิด1คนกล้ายกมือคนแรกเดี๋ยวกล้าแสดงแนวคิดเลยค่ะ6หารด้วย2เท่ากับ3คิดอย่างไร
3: 2คูณ3เท่ากับ6ครับ
0: วิธีคิดของกล้าคือ2คูณจำนวนใดเท่ากับ6ใช่ไหมคะการหาผลหารเด็กๆใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้6เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหารเด็กๆ ก็หาว่าตัวหารของเราคือ2เนี่ย

0: วกับ6จำนวนนั้นคือจำนวนใดคะ
1: 3ค่ะ
0: จำนวนนั้นคือ3เพราะฉะนั้น6หารด้วย2จึงเท่ากับ3นั่นเองทุกคนปรบมือให้กล้าปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปข้อที่2ถ้าพร้อมแล้วทุกคนต้องเงียบและรอดูโจทย์ข้อที่2นักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วเด็กๆไม่ต้องพูดนะลูกเดี๋ยวเพื่อนลอกเพราะฉะนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วเด็กๆเขียนลงไปในข้อที่2เลยพร้อมนะข้อที่2ค่ะ10หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่
2: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วใช่ไหมหมดเวลาทุกคนวางดินสอลงใครได้คำตอบแล้วใครยังไม่ได้คำตอบคนที่ยังไม่ได้คำตอบมาดูกันนะคะว่า10หารด้วย5นะคะคิดอย่างไรและได้คำตอบเท่าไหร่10หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 2
0: เท่ากับ2ถูกต้องค่ะคุณครูขอ1คนแสดงแนวคิดเมื่อสักครู่สแตมป์ยกมือก่อนเดี๋ยวให้สแตมป์นะคะแสดงแนวคิดของตนเองใครยังไม่ได้คำตอบเมื่อสักครู่นี้ข้อ1ไม่ทันข้อ2ไม่ทันเดี๋ยวฟังนะคะว่าสแตมป์คิดอย่างไร
4: 5คูณ2เท่ากับ10ครับ
0: 10หารจำนวนใดแล้วได้5เด็กๆคะแนวคิดก็คือหาว่า5คูณจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ10ซึ่ง5คูณ2เท่ากับ10ดังนั้น10หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 2ครับ
0: 2เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนปรบมือให้สแตมป์และปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะไหนใครได้2คะแนนแล้วใครได้1คะแนนอยู่ใครยังไม่ได้คะแนนเลยไม่เป็นไรอันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนนะตอนนี้หนูรู้ยังว่าแนวคิดจะต้องเป็นยังไงลูกหาว่าตัวหารของเรานำไปคูณจำนวนใดแล้วได้เท่ากับตัวตั้งนะคะใครที่ยังไม่ได้คะแนนเลยเดี๋ยวเรามารับคะแนนจากข้อที่3กันทุกคนพร้อมอย่างข้อที่3ถ้าพร้อมแล้วเงียบแล้วรอดูโจทย์ข้อที่3 1 2 3 12หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆวางดินสอลงมาดูกัน12หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 3
0: คิดอย่างไรคิดอย่างไรลูกเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มที่1บ้างเดี๋ยวให้เชิญกิจนะคะตอบ12หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ครับ
0: คิดอย่างไรลูก
1: นำหาเอา4คูณ3ครับ
0: คิดอันดับแรกหาก่อนว่า4คูณจำนวนใดแล้วได้12ใช่ไหมคะ4คูณ
1: 3ครับ
0: 4คูณ3เท่ากับ12เพราะฉะนั้น12หารด้วย4จึงเท่ากับ3นั่นเองนะคะ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องใครถูกเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะไหนใครได้3คะแนนแล้วใครได้2อยู่ไหนใครได้1คะแนนแล้วคะมีบางคนนะคะข้อ1ข้อ2ยังคิดไม่ได้แต่ข้อ3เริ่มทันแล้วเพราะเรานะคะได้ทบทวนบทเรียนจากที่เพื่อนๆนะคะได้นำเสนอแนวคิดเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่4พร้อมไหมข้อที่4ถ้าพร้อมแล้วเงียบแล้วรอดูโจทย์ข้อที่4ค่ะ1 2สามเริ่ม15หารด้วย3 3คูณจำนวนใดนะแล้วได้เท่ากับ15หมดเวลาหมดเวลาแล้วใครได้คำตอบแล้วยกมือ15หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้คิดอย่างไรลูก3คูณจำนวนใดแล้วได้15 3คูณ5 3คูณ5ได้เท่ากับ15ดังนั้น15หารด้วย3แล้วได้เท่ากับ5ถูกต้องเลย ไหนใครเมื่อสักครู่ยังไม่ได้คะแนนเลยตอนนี้ได้มา1คะแนนแล้วยกมือสิข้อ4เริ่มได้แล้วเอามือลงลูกนักเรียนปลายทางตอนนี้ใครยังไม่ได้คะแนนเลยคะน่าจะไม่มีนะคะเพราะว่าเรานะคะได้ทบทวนตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ตอนนี้มาถึงข้อ4แล้วทุกคนได้คะแนนกันหมดแล้วนะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5พร้อมไหมคะข้อที่5อาจจะยากกว่าข้ออื่นๆลองมาดูกันว่ายากกว่าหรือง่ายกว่าพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว1 2 3เริ่ม42หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ใครได้แล้วเบาไว้ก่อนลูกอย่าเสียงดังเพราะเดี๋ยวเพื่อนเสียสมาธิหมดเวลา42หารด้วย7วิธีคิดคือต้องคิดอย่างไรคะลูกเจ็ดคูณจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ42จำนวนนั้นคือ7คูณ6เท่ากับ42ดังนั้น42หารด้วย7เท่ากับ6นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเด็กๆตรวจเลยนะคะ5ข้อใครได้5คะแนนยกมือใครได้4คะแนนใครได้3ใครได้2ใครได้1ไม่เป็นไรนะคะทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้ตนเองเลยนะคะนี่เป็นการทบทวนบทเรียนทบทวนเพื่ออะไรเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาผลหารนี้นะคะไปช่วยในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานั่นเองสำหรับคนที่ได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรเนื่องจากว่าจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเห็นไหมคะว่ามีเวลาจำกัดใช่ไหมคะลูกบางคนอาจจะคิดได้เพียงแค่ว่าคิดไม่ทัน10วินาทีนั่นเองซึ่งไม่เป็นไรเลยถ้าหากว่านักเรียนหาผลหารได้ช้าการสรุปคำตอบการหาคำตอบก็อาจจะช้าแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังสามารถหาคำตอบได้นะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถแก้โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้ 2. แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะซึ่งในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะมีดังนี้นะคะแล้วต่อไปเรามาดูกันสถานการณ์ที่เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารจะเป็นอย่างไรเด็กๆมาดูสถานการณ์แรกค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะในเวลา4สัปดาห์ครูใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์ครูสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงได้คำตอบหรือยังบางคนได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเขียนแสดงวิธีทำก่อนที่จะเขียนแสดงวิธีทำมาช่วยคุณครูวิเคราะห์โจทย์ก่อนในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะเด็กๆ
2: ครูสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง
0: ครูสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงเร็วมากเดี๋ยวให้คะแนนกลุ่ม2เพิ่มเลยตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวต่อไปนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะถ้าตอบได้อย่างรวดเร็วตอบเสียงดังฟังชัดคุณครูปลายทางรบกวนให้คะแนนเพิ่มด้วยเลยนะคะต่อไปโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างคะเด็กๆไม่ต้องรีบเราสามารถอ่านไปได้นะคะครูสอนนักเรียน36ชั่วโมงในเวลา4สัปดาห์ครูใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเด็กๆคะทำไมโจทย์ต้องบอกว่าครูใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์เพื่อที่เรานะคะจะได้ใช้ในการวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาคำตอบมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันในข้อนี้ในการวาดภาพแสดงแนวคิดเราจะต้องนำสิ่งที่โจทย์

บอกมาวาดภาพแสดงแนวคิดเพื่อหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามมาดูการสิ่งที่โจทย์บอกส่วนแรกครูสอนนักเรียน36ชั่วโมงคุณครูนะคะขอแทนด้วยรูปนี้เลยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะคะแทนระยะเวลา36ชั่วโมงต่อไปส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่2ในเวลา4สัปดาห์ครูใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้น4สัปดาห์คุณครูนะคะก็จะนำระยะเวลา36ชั่วโมงนี้ไปแบ่งออกเป็น4ช่อง4สัปดาห์ใช่ไหมคะต้องเท่ากันไหมเท่ากันด้วยเพราะว่าใช้เวลาสอนเท่าๆกันทุกสัปดาห์ดังนั้นต้องเท่ากัน1 2 3 4นะคะสัปดาห์ที่1นี่1สัปดาห์1สัปดาห์1สัปดาห์1สัปดาห์จากนั้นเราต้องการทราบว่าครูสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงระยะเวลาที่คุณครูสอนในแต่ละสัปดาห์เราจะเขียนตรงไหนเราก็จะเขียนตรงนี่เลยนะคะเป็นระยะเวลาที่คุณครูสอนแต่ละสัปดาห์คิดอย่างไรข้อนี้ขอแนวคิดก่อนลูกเราคิดอย่างไรคะใช้วิธีการหารนั่นเองใช่ไหมคะลูกเด็กๆดูนะคะถ้าภาพแสดงแนวคิดของเรามี36ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกแล้วเราจะต้องแบ่ง36ชั่วโมงนี้ออกเป็น4สัปดาห์สัปดาห์ละเท่ากันแนวคิดในการหาคำตอบก็จะเป็นวิธีการหารนั่นเองนะคะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดตัวตั้งคือ36ตัวหารคือ4นั่นเองได้คำตอบหรือยัง36หารด้วย4คำตอบคือคิดอย่างไรคะลูกกลุ่มที่3ตั้งใจฟังนะเพื่อนนำเสนอแนวคิดบอกมาเมื่อสักครู่นี้วิธีคิดคือ4คูณด้วยจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ36เพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวเรามาเขียนวิธีแสดงแนวคิดกันนะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองเราหาคำตอบหรือเราหาผลหารเราใช้การคูณมาช่วยนะคะจะได้ว่า4ใช่ไหมคะที่เป็นตัวหารใช่ไหมลูก4คูณจำนวนใดนะแล้วได้เท่ากับ36ซึ่ง4คูณ9เท่ากับ36ดังนั้น36หารด้วย4จึงเท่ากับ9นั่นเองได้คำตอบแล้วหาคำตอบได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆยังจำได้ไหมเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเราต้องเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรเราก็จะต้องนำส่วนที่โจทย์บอกมาเขียนใช่ไหมคะแล้วเขียนแสดงวิธีทำตามขั้นตอนเลยบรรทัดที่1เขียนว่าอะไรลูกบรรทัดที่1ครูสอนนักเรียน36ชั่วโมงนำส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่1มาเขียนนะคะครูสอนนักเรียน36ชั่วโมงต่อไปบรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไรคะในเวลา4สัปดาห์ใช่ไหมคะลูกซึ่งในบรรทัดที่2นี้นะคะเราจะต้องเขียน4สัปดาห์ข้อความของ4สัปดาห์ก็คือในเวลาหรือเราจะเขียนให้ได้ใจความมากขึ้นก็คือใช้คำว่าใช้เวลาก็ได้แต่ถ้าใครเขียนว่าในเวลา4สัปดาห์ผิดไหมคะไม่ผิดสามารถเขียนได้ใช้เวลา4สัปดาห์เด็กๆดูนะหน่วยข้อนี้มีทั้งชั่วโมงและสัปดาห์เพราะฉะนั้นเวลาเขียนหน่วยให้ยังไงให้ถูกต้องให้ตรงด้วย36ชั่วโมง4สัปดาห์ถ้าเขียน4ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้นะ4ตัวนี้คือ4สัปดาห์จากนั้นบรรทัดที่3นำส่วนไหนมาเขียนลูกส่วนที่โจทย์ทำไมส่วนที่โจทย์ถามแต่เราจะเขียนกี่ชั่วโมงอีกไหมเราไม่เขียนกี่ชั่วโมงแล้วนำส่วนที่โจทย์ถามมาเขียนครูสอนสัปดาห์ละ9ชั่วโมงนะคะแต่ว่าการเขียนแสดงวิธีทำการหารจะไม่เหมือนการบวกการลบการคูณเราจะไม่เขียนเครื่องหมายหารไว้ตรงนี้ระหว่าง2บรรทัดแรกเพราะว่าเวลาเราหารแนวตั้งไหมคะ

0: ไม่ถ้าเราตั้งหารจะเป็นการหารสั้นและหารยาวซึ่งเด็กๆจะได้เรียนต่อไปนะเพราะฉะนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำนะคะของโจทย์ปัญหาการหารแบบนี้ให้เด็กๆ เขียนแบบนี้ลูกนำประโยคสัญลักษณ์36หารด้วย4มาเขียนไว้ในบรรทัดที่3นะแล้วจากนั้นหารแล้วได้9ใช่ไหมคะก็เขียน9ไว้หลังเครื่องหมายเท่ากับหน่วยเป็นอะไรคะลูกชั่วโมงหรือสัปดาห์ดูดีๆชั่วโมงหรือสัปดาห์คะชั่วโมงนะจากนั้นเราก็นำไปตอบเวลาตอบให้เด็กๆสรุปคำตอบด้วยตอบว่าครูสอนสัปดาห์ละ9ชั่วโมงเด็กๆดูวิธีการแสดงวิธีทำยากไหมคะลูกไม่ยากเลยนะถ้าเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้องรู้ว่าข้อนี้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบการแสดงวิธีทำยากไหมคะไม่ยากเลยแล้ว9ชั่วโมงเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบสิคะลูกคำตอบได้มา9ชั่วโมงนี้ถูกต้องไหมคำตอบที่ได้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆสามารถใช้วิธีการคูณมาช่วยตรวจสอบได้นะจากสอนหนังสือ4สัปดาห์ใช่ไหมคะลูกเราได้คำตอบมาว่าสัปดาห์ละ9ชั่วโมงใช่ไหม4สัปดาห์สัปดาห์ชั่วโมงรวมแล้วเป็น36ชั่วโมงไหมคะเป็นไหมคะลูกเป็น4คูณ9เท่ากับ36เป็น36ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยเราก็นำไปหาคำตอบหาคำตอบเสร็จแล้วเขียนแสดงวิธีทำใช่ไหมคะสุดท้ายก่อนที่เราจะยืนยันคำตอบจะต้องทำยังไงด้วยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยตัวอย่างที่1เมื่อสักครู่เด็กๆบอกว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะมาดูสถานการณ์ที่2โจทย์ปัญหาข้อที่2เป็นอย่างไรโจทย์ยาวมากเลยนะคะเด็กๆช่วยกันอ่านพร้อมกันนะคะเราจะได้ฟังรู้เรื่องด้วยและเพื่อนที่อ่านไม่ทันนะคะเขาจะได้ฟังรู้เรื่องด้วยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้ว1 2 3เริ่มค่ะถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักเท่ากันผ้าพันคอ9ผืนใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักกี่นาทีจากข้อที่1เด็กๆได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่2เป็นยังไงยากไหมยากขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะแต่ก็มีบางคนหาคำตอบได้แล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะถ้ายังไม่ได้คำตอบเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาแนวคิดในการหาคำตอบก่อนนักเรียนต้นทางที่ได้คำตอบแล้วช่วยเพื่อนแสดงแนวคิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราคะลูก
1: ผ้าพ
0: ัน
1: คอแต่ละผ
0: ื
1: นใช้เวลาก
0: ี่นาทีหาระยะเวลาในการถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช่ไหมคะนี่ไงผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักกี่นาทีถูกต้องในข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกก็คือที่เราไม่ได้วงล้อมรอบไว้ใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ
1: เครื่อง
0: ถักผ้าพันคออัตโนมัติถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักเท่ากันผ้าพันคอ9ผืนใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีในข้อนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันเหมือนเดิมค่ะเด็กๆ เราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมาช่วยในการวาดภาพแสดงแนวคิดและหาแนวคิดของเรานั่นเองนะคะเครื่องถักผ้าพันคออัตโนมัตินี้ถักผ้าพันคอได้กี่ผืนนะคะลูก
1: 9ผ
0: ื
1: น
0: ถักผ้าพันคอได้9ผืนคุณครูนะคะใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะคะแสดงระยะเวลาในการถักผ้าพันคอผืนที่1ถึงผืนที่9นะคะแล้วแต่ละผืนเขาใช้เวลาถักเท่าๆกันดังนั้นแต่ละช่องของคุณครูเท่ากันไหมคะเท่ากันเลยนะคะจากผืนที่1มาจนถึงผืนที่9ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่นะลูก 1ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมคะใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีในข้อนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละผืนนี้ใช้เวลาถักกี่นาทีลูกเราจะต้องทำยังไงนะคะลูกอ๋อเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะมีนักเรียนต้นทางนำเสนอมาว่า1ชั่วโมง30นาทีเปลี่ยนให้เป็นหน่วยนาทีก่อนใช่ไหมลูกทำไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนก่อนที่เราจะมาหาคำตอบคะเพราะว่าอะไรผ้าพันคอมี9ผืนเราจะนำ1ชั่วโมงมาแบ่งเป็น9ผืนได้ไหมถ้าแบ่งเป็นชั่วโมงก็ได้ไม่ถึง1ชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องนำ1ชั่วโมง30นาทีมาเปลี่ยนให้เป็นเวลาที่เป็นหน่วยเป็นนาทีก่อน1ชั่วโมง30นาทีเท่ากับกี่นาทีลูกกี่นาทีนะ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ60นาทีบวกกับอีก30นาทีเป็น90นาทีนั่นเองเราเรียนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยระยะเวลามาเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วมาดูภาพของเรา1ชั่วโมง30นาทีก็เป็น90นาทีทีนี้90นาทีเราเอาไปแบ่งเป็น9ผืนได้หรือยังคะลูกเรานำระยะเวลา90นาทีนี้มาแบ่งให้แต่ละผืนจะทราบว่าแต่ละผืนใช้ระยะเวลาในการถักผืนละกี่นาทีเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร90หารด้วย90หารด้วย9นั่นเองเด็กๆเรามี90นาทีใช่ไหมคะเราต้องนำจำนวน90นาทีนี้มาแบ่งออกเป็น9ส่วนละเท่ากันใช่ไหมเพราะใช้ระยะเวลาเท่ากันเพราะฉะนั้น90ที่เรามีเราก็นำไปหารด้วย9นั่นเองเท่ากับจำนวนที่เราแบ่งได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 4
0: คิดอย่างไรลูกใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจาก9คูณจำนวนใดนะแล้วได้เท่ากับ90ซึ่งจำนวนนั้นคือ10นั่นเอง9คูณ10เท่ากับ90เพราะฉะนั้น90หารด้วย9จึงเท่ากับ10นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนนี้เราได้แล้วว่าเครื่องถักผ้าใช้เวลาในการถักผ้าผืนละ10อะไร10นาทีหรือ10ชั่วโมงลูก10นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเขียนแสดงวิธีทำกันเด็กๆมาช่วยคุณครูเขียนแสดงวิธีทำนะคะบรรทัดที่1เขียนว่าอะไรบรรทัดที่1นะคะถักผ้าพันคอใช้เวลาทั้งหมดเด็กๆตัวตั้งของเราเป็น90ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราจะนำระยะเวลาตรงนี้มาเขียนก่อนนะคะหรือเด็กๆอาจจะเขียนเป็นส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่1ส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่2มาเขียนก็ได้คุณครูนะคะเริ่มนำเวลานะคะมาเขียนก่อนถักผ้าพันคอใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะ1ชั่วโมง30นาทีเราเปลี่ยนเป็น90นาทีได้เลยไหมคะลูกดีเลยไหมเปลี่ยนเป็น90นาทีได้เลยนะคะซึ่ง90นาทีเด็กๆรู้หรือยังว่ามาจากไหนรู้แล้วนะเมื่อสักครู่เราไปหาคำตอบกันแล้วนะต่อไปบรรทัดที่2ก็คือเราถักผ้าพันคอทั้งหมด9ผืนตอนนี้ได้90ตอนนี้ได้9แล้วต่อไปบรรทัดที่3เขียนส่วนที่โจทย์เขียนส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาถักกี่นาทีบรรทัดที่3ต้องเขียนกี่นาทีไหมไม่ต้องพอเราจะหาคำตอบแล้วนะคะถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลาเด็กๆหลังจากใช้เวลาเราต้องเขียนอะไรด้วยคะ90หารด้วย9นั่นเอง90หารด้วย9เท่ากับ10นะคะหาคำตอบเรียบร้อยหน่วยเป็นนาทีหรือผืนหรือชั่วโมงนาทีนะคะเพราะเรานำ90นาทีมาแบ่งใช่ไหมคะนำ90นาทีมาหารเพราะฉะนั้นหน่วยจึงเป็นนาทีนั่นเองตอบเป็นตัวเลขไทยและสรุปคำตอบด้วย ถักผ้าพันคอแต่ละผืนใช้เวลา10 นาทีหรือเด็กๆจะเขียนตามสิ่งที่โจทย์ถามเลยได้ไหม

อแต่ละผืนใช้เวลาถัก10นาทีแบบนี้ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเราจะปรับคำก็ได้แต่ว่าจะต้องได้ใจความเดิมนะต่อมานะคะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกัน10นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกไหมลูกหนึ่งผืน10นาทีถ้า10ผืนก็90นาทีหรือ1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบเมื่อสักครู่จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบกิจกรรม 4.10 สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้เตรียมไว้ให้แล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งใบกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนขีดเส้นตายส่วนที่โจทย์บอกวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามและเขียนคำตอบลงในช่องว่างเข้าใจไหมคะในข้อนี้นะคะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีนักเรียนนะคะทำยังไม่ถูกต้องและยังไม่เรียบร้อยคุณครูปลายทางช่วยคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะส่วนนักเรียนนำใบกิจกรรมมาแจกเพื่อนและลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาเฉลยข้อนี้กันแบบฝึกหัด 4.10 นะคะและนักเรียนหลายๆคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะเด็กๆคะมาช่วยคุณครูเฉลยหน่อยค่ะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามเลยเราวงล้อมรอบตรงไหนคะสิ่งที่โจทย์ถามแต่ละวันใช้เวลากี่นาทีหรือตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเด็กหญิงพิมพ์ใช้เวลาทำกิจกรรมเท่าๆกันทุกวันแต่ละวันจะใช้เวลากี่นาทีและสิ่งที่โจทย์บอกได้แก่เด็กหญิงพิมพ์ทำกิจกรรมจิตอาสาในเวลา7วันรวมเวลาทั้งหมดได้1ชั่วโมง10นาทีเด็กๆคะตรงนี้ทำไมเขาถึงเขียน1ชั่วโมง10นาทีเท่ากับล่ะแล้วทำไมเราไม่เขียน1ชั่วโมง10นาทีตรงนี้เลยทำไมเราต้องไปเปลี่ยนหน่วยให้เป็นนาทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องนำจำนวนนาทีมาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะลูกกี่วันนะต้องแบ่งออกเป็น7วันเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงเราแบ่งเป็น7วันไม่ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นนาทีก่อน1ชั่วโมง10นาทีเท่ากับกี่นาทีลูก1ชั่วโมง10นาทีเท่ากับกี่นาทีคะ70นาทีไหนใครตอบ70ตรงนี้เขียนเครื่องหมายถูกเล็กๆไว้ต่อไปในภาพแสดงแนวคิดตรงนี้ลูก70นาทีเรานำไปเขียนไว้ตรงไหนคะ70นาทีคือระยะเวลาทั้งหมดใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นในภาพแสดงแนวคิดเราจะเขียน70นาทีตรงนี้เมื่อสักครู่คุณครูตรวจดูนักเรียนต้นทางนะคะเขียน70แต่ไม่มีคำว่านาทีใครยังไม่เขียนคำว่านาทีเขียนนาทีไปด้วยนะลูกเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็น70นาทีหรือ70ชั่วโมงเด็กๆตอนนี้ถ้าเด็กๆยังไม่ได้หาคำตอบดูจากสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเฉยๆตรงนี้เรารู้หรือยังว่ากี่นาทีอันนี้เด็กๆหาคำตอบแล้วใช่ไหมถ้าหากว่าเรายังไม่ได้หาคำตอบเราดูจากโจทย์เฉยๆเราจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะลูกว่าเป็นกี่นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนว่าข้างล่างเขียนเป็นอะไรคะวันนั่นเองนะคะอันนี้เป็น1วัน1วัน1วันแล้วถ้าหากว่ามีใครเขียนว่าวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7ได้ไหมได้นะคะถ้าเขียนเป็นวันที่1ถึงวันที่7แบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเขียนเป็น1วัน1วัน1วันก็ได้ต่อไปประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไรคะลูกประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไร70หารด้วย7เท่ากับเท่าไรใครเขียนถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกเล็กๆไว้เพื่อที่คุณครูจะได้มาตรวจสอบอีกครั้งนะคะต่อไปเขียนแสดงวิธีทำต่อไปเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆคะเขียนแสดงวิธีทำตรงนี้เขาเขียนข้อความข้างหน้ามาให้แล้วใช่ไหมลูกเราก็เขียนแค่ตัวเลขเพื่อแสดงระยะเวลาเท่านั้นทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลาทั้งหมด70นาทีทำกิจกรรมจิตอาสาในเวลากี่วันลูก
1: 7
0: วันแต่ละวันใช้เวลา10นาทีแต่ในการเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆจะต้องเขียนอะไรด้วย70หารด้วย7ด้วยเท่ากับ10นาทีดังนั้นสรุปคำตอบว่าอย่างไรนาทีเด็กๆตรวจสอบ10เขียนเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะต่อไปมาช่วยกันสรุปบทเรียนกันเด็กๆเมื่อสักครู่เด็กๆได้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบหรือยังตอนเฉลยกับคุณครูยังไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมคะแต่คิดว่าตอนที่เด็กๆทำใบกิจกรรมเด็กๆตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเรียบร้อยแล้ว

0: ใจเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาอันดับแรกเด็กๆต้องทำอะไรก่อนลูกอ่านโจทย์นั่นเองอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาพออ่านเสร็จแล้วทำอะไร
1: วางแผน
0: ในการแก้ปัญหาจากนั้นก็หาคำตอบสุดท้ายจะต้องทำอะไรคะสุดท้ายลูกตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะในวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัด 4.13 มาให้นักเรียนด้วยแบบฝึกหัด 4.13 มี1 2 3ข้อข้อที่1เกี่ยวกับเรียนโขนข้อที่2เกี่ยวกับรถบรรทุกข้อที่3เกี่ยวกับการทำงานของคุณสมศักดิ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด 4.13 เป็นการบ้านสำหรับนักเรียนต้นทางทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วนะคะทำแบบฝึกหัด 4.13 เป็นการบ้านแต่ถ้าหากว่านักเรียนปลายทางโรงเรียนใดนะคะที่ยังทำใบกิจกรรมไม่เสร็จคุณครูปลายทางพิจารณาให้แบบฝึกหัด 4.13 นะคะเลือกทำเป็นการบ้านได้นะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: ท่องเ
0: ที่
1: ยวสวนส
0: ั
1: ตว์แสนสน
0: ุกซึ่งในชั่วโมงต่อไปจะเป็นชั่วโมงที่เรานำความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดมาทำในกิจกรรมครั้งนี้คือกิจกรรมท่องเที่ยวสวนสัตว์แสนสนุกสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรม 4.11 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3ของเราหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นท
0: ุ
2: กคนรับความเคารพ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
5: ถูกใจจ๋า
6: ค่ะแม
5: ่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
6: อยู่ได้ค
5: ่
6: ะ
5: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูกเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
6: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
5: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
6: เข้าใจ
5: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจ

0: ไหมคะเด
1: ี๋
0: ยวจะอันตรายแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอ่ะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
1: ค่ะแม่
0: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
1: อ๋อ09
0: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
1: ค่ะแม่ไป
0: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
2: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกเร็วเร็วเร็วเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
2: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ยมีสิมองไกลขนาดนั้นจะมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
2: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
1: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
2: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
2: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โห
0: ถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ๋อแม่เหรอคะ
0: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกเชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม
0: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่ายเถอะค่ะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสันด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

สวัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเข้ามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ําเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: ับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวร่างกายใช่ไหมครับดีมากน้องบุ๊คครับ
2: หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่ะโอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วน้องพลึก
4: ไปทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทำความคุ้นเคยทำยังไง

0: ครับ
1: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ำมา
0: อู้ยอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่ไหมแล้วน้องเอกอะครับ
2: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาครับ
0: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
2: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหม
2: คือพวกกินอะไรมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ยกินอะไรบ้าง
2: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
2: กินหมดครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการศึกษามากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกด
1: ก็เล่นกระดานถีบ
0: เล่นกระดานถีบสายไฟเหมือนกับพี่ท็อปทำเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
1: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
3: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
1: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
2: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
1: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
4: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
6: ไอ้เนี่ยแล้วว่าไว้ใช้
1: ไม่ใช่ขุดหอย
6: เนี่
1: ย
6: ไม่นะ
1: เอาไว
6: ้พวกไว้ตักหอย
1: อันนี้จับปลา
6: เป็นอันนี้ไว้จับปลาหอยน่าจะเป็นถังดีไหมเป็นถัง
1: เออถัง
6: เออถังใส่หอยเออช้อนปลาตีนได้อันนี
1: ้ได้เหรอ
6: ได้น่าจะได้
1: เออเอาด
6: ิ
1: เดี๋ยวเรา
6: ไ
1: ปเอง ไป
6: ปลาต
1: ี
6: นมาสองคนแล้วกันโอ้ไม่เราสามคนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
1: ไม่สามคนหาสองอย่างนั้นอ่ะเราสองคนก็หา
6: โอเค
1: ตกลง
6: มันเละมากเลย
4: เมื่อวางแผนเสร็จสรรพน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
6: ต้องใช้เท้ากว่า
1: เฮ้ยก็กล้าไหนพึ่ง
6: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี
1: ้กล้าเลย
6: ช่างมันนะยืนนิ่งขึ้นมาก่อน
1: มันเดินได้ไหม
6: จะถีบไปรู้เปล่านะโอ้ยเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
4: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
7: คือผมกับพฤกษ์อะครับพวกเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมาครับ
8: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาจะขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
7: ยากมากเลยครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลากำลังเดินอยู่มันก็สุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
6: ทำไงดี
4: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: ป็นให
1: ้ขอเช็ค
2: ภารกิจย่อยข้อที่1ปลูกหวานหาผู้ช่วย
3: หาผู้ช่วยอะไร
0: หาผู้ช่วยอะไร
4: สวัสดีคร
5: ับสวัสดีครับวันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นรับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีกัตเตอร์เนี่ยเฉือนตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วไอ้นู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอา
4: เ
5: นี่ยไปคนละอัน
4: เอาพวน
5: พวนเนี่ยเราก็ตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอาถุงนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นหนึ่งผูกประมาณกลางๆต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องฟักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะเข้าใจนะมีอะไรไหมมีอะไรที่สงสัย
6: ไหมต้องเอาไปปลูกไว้ตรงเสาด้วยครับ
5: ถ้าเราปลูกไว้เฉยๆแล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักประคองต้นไม้ไว้เนี่ยพอเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
7: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นตรงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็รีบหยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
6: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยนะเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ต้นแสมไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาที่ปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นแสมครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นแสมประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง
8: ๆน้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและอยู่บนพื้นผิวดินหรือบนบกนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเราลองมาดูใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นโกงกางครับที่ชื่อนี้นะครับลองสังเกตที่รากของเขาครับนี่รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยน้องๆสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆไม่ใช่ครับนี่คือรากหายใจของต้นแสมครับผมน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่ายขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับเราครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
9: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึงร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตาตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้

0: ตะบูนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได้
1: และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นโกงกานทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้สำเร็จ เมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: องที่ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้สร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
3: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างๆเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
0: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
1: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
2: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมกันให้ดีครับลุ้น

0: ตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูให้ใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากเป็ดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากเป็ดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย้เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปอะเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะคร
0: ับ อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: ก็เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดนะครับ
0: โอ้โห
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วยคร
0: ับ แหมได้ลุยโคลน
3: ก็จับไม่ได้บางทีก็จับได้
0: พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหม
4: คร
0: ับ น้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: คร
0: ับ เห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
5: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้อง
6: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยคร
0: ับ น้องเอกครับ
7: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะ
0: ดีมากมากนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
8: วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โลกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
0: เย้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

0: ึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
2: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
1: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

0: Wahl.
1: มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
2: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
2: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
3: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
2: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
3: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
2: ครับ
3: นะฮะเราก็เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
2: ครับ
3: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
2: ับ
3: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคร
2: ับ
3: เราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
2: ต้นทุนสูงกว่า
3: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
2: ้ครับ
3: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
2: ้
3: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดไ

0: ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
0: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
0: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยหอพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไปเสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเศษpression นะครับ
1: respirator
2: นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าถัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ย
1: มันครับ

0: ไหม้ก่อนน
1: ะมันร้อนจัด
0: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
0: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าประดิษฐ์นะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สฟิวชั่นสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP เนี่ยมันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษบอกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่
1: าน
0: ะครับแล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งเนี่ยเขาตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง20 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีรายมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจ ที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้าง

0: โรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ครับผม
0: ดีครับ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
0: ี้มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
0: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช
0: ่อ๋อนี่คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
1: ี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อ
1: ย
0: ังก็จะไปอย
1: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บางอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลลงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: ครับ
1: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงนะฮะเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอกว่าจะ
0: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไร

0: มันก็ต้องมาตรฐาน
1: ได
0: ้นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
0: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะ
0: ครับ
1: เรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้จริง
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
0: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลณทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะคร
2: ับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์เหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสแก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงอะไรสวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
2: เสียงคนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
1: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: นี่แหละครับเสียงโค้ดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
2: สำหรับธนาเหล่าสนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
3: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าๆเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลยงั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
1: ดี
0: โอเค

0: 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะเก้าสิบจุดสี่ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้เสียงหมูเสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนคุณพ
1: ่
0: อ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
3: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
2: ดี
0: งั้นไปกันเลย
1: ไป

Aduh.

นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: านอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลย ไปเร็ว

ันเต้นไหมครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: นใจไหมครับอะไรครับลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
1: เอาเลยจากลำคอได้ปะ
0: รู้ได้
2: เอาอาบากด้วยอาบแบบ
3: เสียงนี้ออกเลย
2: เลยใครก็ทำทำได
0: ้ถ้าทำเสียงดัง
1: ไอ้ดัง
0: จากลำคอเหมือนมันต้องทำแล้วลอง
2: ทำแบบลองทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
0: มือใหญ่
2: อาจจะหายใจเข้า
4: สุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2 3
5: ตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวก จะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
6: ง่ายๆไปเลย
5: โกนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
7: เริ่มเลยลองทำดู
6: ทำเลยทำเลย
0: ก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะ
7: มา
0: 1 2 3
6: มาคือถ้าว่าเหมือนออก
5: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนให้หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหมอนไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: อ๋อแล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
3: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะตัวนี้น้องธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: อืมพี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
3: เพื่อใช้หมอนนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
0: อ๋อ
2: เออคือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เรียกว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกัน

0: กว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
1: เพราะว่ามันน่าจะ
2: ก็บอกว่า
1: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
1: เนาะแก้
2: วิธีแก้เหร
1: อก็น่าจะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
1: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้เจาะไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นนี่แหละ
1: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอด
2: ใช่ค่ะ
1: ผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
3: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกัน

แล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กรนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณแม่น้องธนายังกรนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน่านอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: ียงกรนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามปวดๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: อย่าทุกข์เขาอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โหพอฤดูฝนทีไรก็ทำให้ตัวเราเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับในช่วงฤดูฝนก็คงไม่พ้นเอ้ยการเป็นหวัดซะอีกแล้วรู้ไหมครับว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกจากบนฟ้าเนี่ยมาจากที่ไหนกันคงไม่ใช่ใครบางคนหอบเอาน้ำจากบนพื้นขึ้นไปปล่อยมาจากบนก้อนเมฆถูกต้องไหมล่ะครับหรือบางคนก็บอกว่าน้ำที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกเนี่ยมาจากห้วงอวกาศซึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้มีข้อสันนิษฐานที่บอกว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินของเรานี่เองแหละครับไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม้แต่น้ำบนทะเลนั่นเองแหละครับที่จะตกลงมากลายเป็นฝนทำให้ตัวเราเปียกน้ำในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำในห้วยหนองคลองบึงเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆและถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับเอาหม้อมาใส่น้ำหลังจากนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนน้ำก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นแก๊สและถ้าวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ไอ้น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝาหม้อเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่ยกฝาออกโอ้น้ำเปียกเต็มพื้นไปเลยล่ะครับนี่แหละครับคือกระบวนการเดียวกันกับที่เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่ระดับการต้มน้ำเล็กๆของคุณแม่นะครับและถ้าสมมุติเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นอย่างทะเลล่ะครับแน่นอนก็จะมีไอ้น้ำที่มากขึ้นลอยขึ้นสู่บนอากาศและแน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนักลมที่แรงขึ้นก้อนเมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูมกลายเป็นน้ำฝนอย่างที่เรารู้จักกันยังไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึมลงสู่ดินไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆไหลลงตามแม่น้ำลำคลองแน่นอนแล้วครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆสุดท้ายกลั่นตัวลงเป็นหยดฝนแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกกันว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองแหละครับ
1: คำถามสิ่งใดสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำระหว่างสิ่งมีชีวิตความร้อนลมป่าไม้คำตอบความร้อนคือตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำระเหยเป็นไอและกลายเป็นก้อนเมฆจนกลายเป็นฝนตกลงมาวนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำแล้ววัฏจักรของน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะมาพูดถึงน้ำค้างกันก่อนน้ำค้างคือน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำลอยอยู่ในระดับที่เหนือผิวดินพอได้รับความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆจับตามใบพืชเราจะเห็นน้ำค้างบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิของอากาศต่ำส่วนลูกเห็บคือน้ำที่อยู่ในรูปของแข็งเกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณที่อุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจนรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกับน้ำฝนช่วงหน้าหนาวบางทีก็ได้ยินข่าวทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลูกเห็บตกลงบนหลังคาบ้านบ้างสร้างความเสียหายไม่น้อยเลยล่ะเพราะมันแข็งมากส่วนหิมะเป็นน้ำที่อยู่ในรูปของเกล็ดเกิดจากการกลั่นตัวที่บริเวณอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงสู่พื้นโลกแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณ

พียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำและละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นดินเราเรียกว่าเอแต่ถ้าเกาะกลุ่มกันลอยสูงจากพื้นดินมากๆเราเรียกว่า B คำถาม A และ B คืออะไรเมฆหมอกหมอกเมฆหมอกควันคำตอบหมอกเมฆในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นหมอกอยู่ใกล้กับพื้นดินในตอนเช้าเมื่อถึงเวลากลางวันโดนความร้อนหมอกก็จะค่อยๆหายไปส่วนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนไอ้น้ำที่จับตัวรวมกันอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า

วันนี้เรามาสร้างป่าจำลองการเกิดฝนในถาดฟอยล์กันครับโดยที่ป่าของเราจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตถึงกระบวนการวัฏจักรของน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเราสร้างป่าเว้นที่ไว้ใส่น้ำจากนั้นเราตัดฝาครอบส่วนบนออกเพื่อที่จะปิดด้วยพลาสติกแรปอาหาร

หลังจากนั้นเราจะวางเหรียญด้านบนบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปากของเราไปตั้งกลางแจ้งเพื่อเพิ่มความร้อนกันครับ

ดูสิครับน้องๆตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาในป่าของเราแล้วล่ะครับการทดลองถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำที่มีสิ่งเจือปนให้กลายเป็นน้ำใสได้หรือเปล่าอย่างเจ้าน้ำที่เราผสมสีอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปตากแดดให้ระเหยและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเริ่มประดิษฐ์กันดีกว่าครับใช้2ขวดใหญ่ตั้งขนานกันโดยให้ขวดฝั่งหนึ่งกลับหัวและอีกฝั่งตั้งอยู่ปกติแต่สูงกว่าเล็กน้อยแล้วเจาะรูให้ท่อส่งไอ้น้ำของเราเฉียงเทไปฝั่งที่กลับหัว

าขวดไปตากแดดเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำสีระเหยกลายเป็นไอน้ำและไหลไปขวดอีกฝั่งหนึ่งตามช่องที่เราเชื่อมต่อรอสักพักเราจะเห็นว่าขวดเริ่มมีไอน้ำเกาะรอบๆ

0: การทดลองที่1เป็นการจำลองให้เห็นถึงการเกิดวัฏจักรของน้ำจะเห็นได้ว่าในถาดเราจำลองทั้งแหล่งน้ำพืชและดินให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำจะหมุนเวียนกลับมาเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนแล้วคืนสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินได้ไม่หายไปไหนและการทดลองที่2ใช้หลักการระเหยเป็นไอโดยการให้น้ำสีถูกความร้อนระเหยเป็นไอเคลื่อนย้ายกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในขวดอีกฝั่งหนึ่งน้ำที่ปรากฏมาจะเป็นน้ำใสๆเพราะสีที่ผสมอยู่ในน้ำมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กว่าไอน้ำทำให้กระบวนการระเหยกลายเป็นไอน้ำนี้สีของน้ำไม่ได้ระเหยตามไปด้วยไอน้ำที่รวมตัวกันอีกฝั่งของขวดก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำสีใสนั่นเองเป็นหลักการเดียวกันที่เวลาเราจะนำน้ำทะเลไปใช้ดื่มกินต้องนำไปต้มผ่านความร้อนและดื่มกินเฉพาะน้ำส่วนที่กลั่นออกมาได้เท่านั้นคำถามข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลแม่น้ำลำธารน้ำบาดาลคำตอบน้ำทะเลเพราะในน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากถ้าหากเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปเยอะร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลาทำให้ไตทำงานหนักและเกิดภาวะขาดน้ำได
1: ้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไปบางวันที่ฟ้าสดใสเมฆก็จะมีสีขาวแต่วันไหนที่ฝนท่าทางจะตกเมฆก็จะเทามาเชียวล่ะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้อนเมฆและแสงอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าความจริงแล้วก้อนเมฆไม่ได้มีสีนะครับแต่ที่น้องๆเห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ก้อนเมฆปริมาณมากๆหลังจากนั้นก็เกิดการหักเหของแสงกระเจิงแสงสีขาวออกมาให้น้องๆได้เห็นนั่นเองล่ะครับและถ้าหากวันไหนก็ตามที่ก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนบดบังแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้องเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นเองแหละครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสีเทาก้อนเมฆมากขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าฝนกำลังจะตกนั่นเองแหละครับแล้วก็ดูท่าทางจากก้อนเมฆตอนนี้แล้วพี่ว่าพี่ขอตัวไปหลบฝนกันแล้วกันนะครับ
0: มาทบทวนวัฏจักรของน้ำกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอย

ลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นล่ะคือไอ้น้ำและเมื่อไอ้น้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คำถามเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำเรียกว่าการระเหยแล้วถ้าไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆจนกลายเป็นเมฆเราจะเรียกว่าอะไรการระเหิดการหลอมเหลวหรือการควบแน่นคำตอบการควบแน่นเป็นกระบวนการที่สสารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลวซึ่งในขั้นตอนการเกิดฝนนั้นจะมีการควบแน่นของไอ้น้ำรวมกลุ่มกันในลักษณะของก้อนเมฆพอรวมตัวกันมากเข้าไอ้น้ำในก้อนเมฆก็จะกลั่น

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะหรือว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นแต่เกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยค
2: ือ
1: เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่แนทครับ
3: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต
1: ่อ
3: หลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วม
1: ครับ
3: ที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วม
1: ครับ
3: น้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
1: ใช่บอกแล้วไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่
3: า
1: อะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
2: ระมัดระวังต้องดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมา
3: คือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
1: ยิ่งเสาถ้าสมมติว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
3: ันจ
1: ะเป็นโคน
3: 30องศาก
1: ลวยเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย่างเง
3: ี้
1: ย
3: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขา
1: คงได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
3: ช่วยใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
1: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
3: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
1: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง

0: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ทั้งวันหนึ่งถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบนึง
1: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
0: เราจะผ่าบ้านเราต่อก็ได
1: ้
0: ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
1: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
0: ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
1: ้บางวันก็ไม่มีเลย
0: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
2: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
1: ครับ
2: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
1: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวฟ้าผ่า
1: ฟ้าผ่าใคร
2: ผ่าผ่าเรา
1: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
2: ต้องบอก
1: ไม่ได้ข่าวเลย
2: ผ่าเรา
1: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
2: ให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
0: คือจริงๆเนี่ยทางผมเลยนะตัวผมเองเลย
1: ครับผม
0: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์นะก็มีปัญหาอะไร
1: ไม่ผ่าเนาะ
0: ไม่ผ่า
1: ไม่ช็อต
0: ไม่ช็อตไม่เลยเลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
1: ครับ
0: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์ไหมครับกงฟาราเดย
1: ์กงฟาราเดย
0: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
1: ่ครับ
0: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ข้างในกลาง
1: ไม่เป็นไร
0: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างนั้นคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่เห็นฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
1: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
0: ไม่เหมือนใน
1: หนังไม่เหมือน
0: ไม่ตึ้งตามไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแบบ
0: ใช่หรือต้นไม้สูง
1: ครับ
0: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะอย
1: ู่ใน
0: เราอยู่ใน
1: โซ
0: ลี่รถ
1: ครับ
0: ผม
1: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับ นี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
2: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเหรอด้วยนะ
1: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
0: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
1: ใช่
0: ถ้าสมมติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
1: รั่ว
0: ก็ต้องรั่ว
1: แน่นอน
0: อันตราย
1: เ
0: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่าๆคร
1: ับ
0: เขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมดแต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
1: ใช่
0: แต่ให้จำเป็นต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
1: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
0: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี
1: ้
0: ดีกว่าเลยครับผมแต่ความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่เน
1: า
0: ะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
1: รถใช่อัน
0: น
1: ี้
0: เข้าใจ
1: ชาวบ้าน
0: แต่ว่าชาวบ้าน
1: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
0: อ
1: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
2: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไปมันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับเรารู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่า
0: เร
2: ื่องไหนหรือ
0: จะพูดตรงว่า
2: อันนี้เป็นนอกหรออะไรเงี้ย
0: เป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
1: ถูก
0: แล้วไม่เรื่องอื่นด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
1: ี่
0: ยเกาะกลางไม่ควรเดินเลย
1: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
0: มีไฟอยู
1: ่
0: อย่างพวกเกาะกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่จ้ะ
0: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
1: ่
0: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
1: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
0: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
1: ครับไฟเยอะไหมฮะ
0: เยอะครับเยอะ
1: เยอะด้วย
0: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
1: เออจริงด้วย
0: อย่าไม่ต้องไฟเยอะหรอก
1: แค่ไฟต้องรอเยอะมากเนาะ
0: ใช่ก็ตายละ
2: ได้ไม่เยอะ
0: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
1: ครับ
0: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่ออยู่ใต้ดิน
1: ครับ
0: อันนี้อันตราย
1: ครับ
0: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟสายไฟฟ้าเราเห็นอยู
1: ่
0: ก็มีไฟอยู
2: ่
0: หลักการง่ายเลยถ้าน้ำท่วมจริงๆอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้ทับ
1: รั่วไม่แล้วเวลามันรั่วไงหลักการอ่ะ
0: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
1: ก็เป็นมันรั่ว
0: รอบรอบรอบ
1: ข้างเลยแค่ไหนอ่ะ
0: ก็จะมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
1: นั่นน่ะดิ
0: ม
1: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟกต์ขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมเราบอกไม่ได
1: ้
0: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
1: ใช่
0: ครับผมดี
1: เพราะแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
0: ตายเพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
1: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
0: จุ่มเลย
1: อ
0: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับ ที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
2: โดน
0: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
1: ครับ
0: มันแผ่ไปทางน้ำ
1: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะว่าผมว่ามันร้ายแรงอย่างที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
0: เรือจากทำโลหะครับผม
1: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านไปเนี่ยเรือละลายฮะ
0: โดนดูดนะครับผมตรงนี้
1: โดนดูดนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
0: ใช่
1: แล้วก็ไกลจากตัวคือแหล่งกำเนิดไฟด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะเรื่องคุณวินัยว่านะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะผมคุณบ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนูเลยค่ะ

0: อยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลนนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีแต่คุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากแล้วเราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: คั่วลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม
0: อือ
1: แล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้และอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี้ก็มากินได้แล้วจ
1: ้
0: ะทุกวันไหมจ้ะ
1: หยุดวันอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่
0: ว
1: แล
0: ้
1: วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนมีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเนาะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

อาหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่2ก็จะเป็นไก่ทอดมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามนึงก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครนี่แหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากอร่อยมากๆมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ๋มๆมาก ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือคือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอ่ะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มๆหวานๆเผ็ดนิดๆ

แป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านล่าเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแคชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียวสิบนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแคนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านล่าเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านล่าเมืองเลนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพจมาได้เลยค่ะร้านล่าเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: เรื่องเด็ดเอเตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้าอย่างนี้จะไม่อยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้ไม้โกงกางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุ้มบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ๆไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักและก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบอบเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุ้นไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบนี้เหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบนี้ออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการอาเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
2: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาว อันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
0: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้โกงกางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
1: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติตีนี้ท้องตลาดเลยมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วเขาก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
0: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
1: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งจึงเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยืดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
0: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือ1ในไร่ของพี่มี่
4: ที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
3: เป็นมะลิทั้งหมด
4: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
3: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
3: ครับ
4: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
3: อ๋อเป็น2พันธุ์นี้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินทร์เป็นต้นครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: จ
4: ุ
3: ดเริ่มต้น
4: มาจากทางนี้ทั้งนั้นเลยครับ
3: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงนะ
4: ได้เลยครับ
3: พาทัวร์หน่อยนะ
4: ครับผม
3: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
4: ครับครับ
3: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
4: นี่ดอกกำลังสวยนะพี
3: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
4: ใช่เลยครับอันนี้
3: ทั้งหมดไร่นี
4: ้ใช่เลยครับ
3: มันยังไม่แบบยังบานเลยคือเราจะเก็บแบบนี้เหรอหรือ
4: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวัน

0: ะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ
1: อย่างนี้ครับก็คือเก็บได้เลยครับเนี่ยคมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
2: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดป๊อปขึ้นมาแบบนี้เลย
1: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือกุมๆไว้ครับกุมๆ
2: คุมไว้
1: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
2: แล้วก็ดึงปุ๊บแค่นี
1: ้ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
2: ช้ำเลย
1: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
2: คุมไว้อย่างนี
1: ้ครับผมคุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
2: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
1: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
1: ใช่ยุคแรกครับย
2: ุ
1: ค
2: ที่สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
2: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมนะชื่ออะไรครับ
3: เปียกครับ
2: นะเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี
1: ้อ๋ออันนี้เพิ่งมาลง
2: โอ้โหจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
1: ่ครับ
2: สวยมาก
1: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
2: ร
1: อบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก
2: ็คือรอบนี้
1: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับ
2: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
1: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมตูมมากอยู
2: ่ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้
1: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่9โมงถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
2: ใหญ่
1: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
2: รอบแรกดิบเขียว
1: ใช่รอบ2
2: ดิบขาว
1: ใช่เลยครับ
2: แล้วรอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
2: แล้วนั้นคือบานแล้วมั้ย
1: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูม
2: ใหญ่กว่าเดิม
1: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
2: อ๋อเหรอ
1: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
2: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอย่างเงี้ยคือครับ
2: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
1: ช่วงที่3ครับ
2: ถ้าจะเอามาร้อยมาลัยช่วง1ช่วง2กำลังดี
1: ใช่เลยครับ
2: ประมาณนี
1: ้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
2: ฮะ
1: ถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
2: ครับ
1: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
2: ครับ
1: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
2: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
1: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
2: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
1: ดอกจะแหลมกว่าครับ
2: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
1: แหลมกว่าพันธุ์เพชรครับ
2: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะ
1: ใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
2: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน
1: เก็บเหมือนกัน
2: สามรอบ
1: ใช่เลยครับ
2: อ๋อทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
1: การเตรียมแปลงมะลิ
2: ครับ
1: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบ
2: จ้ะ
1: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
2: ้
1: แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกล่อง
2: ครับ
1: ปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ำก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันครับอิ่มน้ำเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตก
2: แตก
0: ก็จะไม่ดีครับ
2: ใช่ครับไม่ดีมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆสวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ำ3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเค
เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: เห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันนี
0: ้วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็ว่าเติมเอา

0: สิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นตอนให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะ จากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อน

ราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่าอย่างจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยม2

0: รูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์มั้ยคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ้ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววแววว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง
2: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
1: แนวนอน
2: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหม
1: หรือไม่ทับอันไหน
2: เครื่องวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นเครื่องวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งห้ามเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
1: วางให้ส่วนโค้งไว้เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
2: เป็นโค้งแบบไหน
1: โค้งเข้า
2: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลม
1: สี
2: แปะเป็น
1: ตาตรงสี่เหลี่ยม
2: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกัดเทมให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
4: อ
2: ัน
4: นี้คือเฉลย
2: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
4: ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
2: อ๋อ
4: แล้ววันนี้จะต้องจูบ
2: อ๋อโอเค
4: ก็จะเหมือนเด
2: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่า

0: พี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยอ่ะเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคอ่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
1: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อน ทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะจากรูปเลยค่ะคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลยค่ะคันนี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่2วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่3นะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็น

เรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามีสองอันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามในนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาว

เป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเรขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเรขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทิเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลยค่ะคันนี้คือตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะที่เชิญให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้าน

ซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพูสองอันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ต่อปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะเลยแทนที่จะให้สามหน้ายิ้มก็เหลือแค่สองหน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาข้อจำกัดอีกครั้งนึงนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะที่เชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย
แล้วเราก็ลำดับขั้นตอน

0: การแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วง
1: ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่6สิงหาคมนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาส่วนวันที่7สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัด

นครนายกจันทบุรีและตราดส่วนวันที่8สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่9สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้ออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญนั้นไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณารุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงสอสายฟ้าฟาดเป็นสอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาพย์เหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โถ
1: โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริการอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและ

0: และมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หรอ
1: เราทำงานวีดีโอเราทำไม่ได้ทีเลยครับผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโอทำไม่ได้ทีเลยแต่คำตอบนี้เพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

สุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังอาจการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ

ือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเศษส่วนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1เครื่องดื่ม4ชนิดมีปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิดเป็นดังนี้น้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเศษ21ส่วน8น้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเศษ43ส่วน20น้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาล2เศษ3ส่วน5น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาล2เศษ11ส่วน40จะเรียงลำดับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยไปหามากไรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการเปรียบเทียบหรือการเรียงลำดับเศษส่วนนั้นจะต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันเสียก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาเปรียบเทียบหรือเรียงลำดับจากเศษส่วนที่กำหนดให้เศษ21ส่วน8เศษ43ส่วน20 2เศษ3ส่วน5และ2เศษ11ส่วน40หาคอรนอของ5 8 20และ40ได้ดังนี้พิจารณา5 8 20และ40หาจำนวนที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่พบว่ามี4ที่สามารถหาร8 20และ40ได้ลงตัว4หาร5ไม่ได้ดึง5ลงมา4หาร8ได้2 4หาร20ได้5และ4หาร40ได้10พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่สามารถหาร5 2 5และ10ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่มีจำนวนที่สามารถหาร3จำนวนได้ลงตัวคือ5ที่สามารถหาร5 5และ10ได้ลงตัวจึงนำ5มาเป็นตัวหาร5หาร5ได้1 5หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา5หาร5ได้1และ5หาร10ได้2จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนใดที่สามารถหาร1 2 1และ2ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่มีจำนวนที่สามารถหาร2จำนวนได้ลงตัวคือ2ที่สามารถหาร2และ2ได้ลงตัวจึงนำ2มาเป็นตัวหาร2หาร1ไม่ได้ดึง1ลงมา2หาร2ได้1 2หาร1ไม่ได้ดึง1ลงมาและ2หาร2ได้1จะเห็นว่าผลลัพธ์ทุกตัวเป็น1ในการหาคอรนอหากไม่สามารถหาจำนวนที่มาหารจำนวนตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวการหารจะยุติลงและคอรนอจะนำตัวหารและผลลัพธ์แถวล่างทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนอดังนั้นคอรนอของ5 8 20และ40คือ4คูณ5คูณ2คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1ได้เท่ากับ40พิจารณาน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเศษ21ส่วน8เปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40โดยการคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ21คูณด้วย5ส่วน8คูณด้วย5ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ105ส่วน40น้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเศษ43ส่วน20เปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40ด้วยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ43คูณด้วย2ส่วน20คูณด้วย2ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ86ส่วน40น้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาล2เศษ3ส่วน5เนื่องจากเป็นจำนวนคละจึงต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ13ส่วน5แล้วจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่า40ด้วยการคูณด้วย8ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ13คูณด้วย8ส่วน5คูณด้วย8ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ104ส่วน40น้ำชาเขียว
มีปริมาณน้ำตาล2เศษ11ส่วน40เนื่องจากเป็นจำนวนคละจึงต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ91ส่วน40ดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยไปหามากได้ดังนี้น้ำอัญชันน้ำชาเขียวน้ำมะตูมและน้ำใบเตยโจทย์ข้อที่2ในวงเล็บ5เศษ1ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4มีค่าเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะทำในวงเล็บก่อนโดยเปลี่ยน5เศษ1ส่วน2ให้อยู่ในรูปเศษเกินจะได้เศษ11ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4และเมื่อพิจารณาในวงเล็บเป็นการดำเนินการด้วยการบวกซึ่งหลักของการบวกเศษส่วนเราจะต้องทำเศษส่วนทั้ง2จำนวนนี้ให้ตัวส่วนเท่ากันก่อน2และ3มีคอลนอคือ6จึงต้องเปลี่ยนเศษ11ส่วน2และเศษ2ส่วน3ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น6เสียก่อนจะได้เศษ11ส่วน2คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนบวกกับเศษ2ส่วน3คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนแล้วทั้งหมดหารด้วยเศษ3ส่วน4จะได้เศษ33ส่วน6บวกกับเศษ4ส่วน6ทั้งหมดหารด้วยเศษ3ส่วน4เมื่อตัวส่วนเท่ากันเราจะสามารถนำตัวเศษมารวมกันได้เลยจะได้เศษ37ส่วน6หารด้วยเศษ3ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ37ส่วน6คูณกับเศษ4ส่วน3เมื่อตัดทอนจะได้เศษ37ส่วน3คูณกับเศษ2ส่วน3หลักการคูณเศษส่วนเราจะนำตัวเศษคูณกันและนำตัวส่วนคูณกันจะได้เศษ74ส่วน9หรือเปลี่ยนเป็นจำนวนคละจะได้8เศษ2ส่วน9ดังนั้นในวงเล็บ5เศษ1ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4ได้ผลลัพธ์คือเศษ74ส่วน9หรือ8เศษ2ส่วน9นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 2เศษ1ส่วน3บวกกับเศษ9ส่วน2หารด้วย

ด้วยสองเศษหนึ่งส่วนสี่มีค่าเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์จะเห็นว่ามีการดำเนินการสองการดำเนินการคือการบวกและการหารหากไม่มีวงเล็บเราจะหาค่าผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้เราจะหาค่าผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกจะได้ว่า2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4ก่อนที่เราจะดำเนินการการหารเราจะต้องเปลี่ยนตัวหารที่อยู่ในรูปของจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2หารด้วยเศษ9ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2คูณด้วยเศษ4ส่วน9เมื่อตัดทอนแล้วจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับ2การบวกจำนวนคละกับจำนวนเต็มเนื่องจากจำนวนคละคือจำนวนเต็มกับเศษส่วนเราจะแยกจำนวนเต็มออกมารวมกันและเศษส่วนรวมกับเศษส่วนจะได้2บวกกับ2และบวกกับเศษ1ส่วน3จะได้4บวกกับเศษ1ส่วน3จะได้คำตอบคือ4เศษ1ส่วน3ดังนั้น2เศษ1ส่วน3บวกกับเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4จะเท่ากับ4เศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นนมีเงิน 1,200 บาทซื้อเสื้อผ้าไปเศษ3ส่วน4ของเงินที่มีอยู่นนจะเหลือเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่านนมีเงินอยู่ 1,200 บาทซื้อเสื้อผ้าไปเศษ3ส่วน4ของเงินที่มีอยู่ซึ่งคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ 1,200 เมื่อตัดทอนจะได้คำตอบคือ900บาทดังนั้นนนจะเหลือเงิน 1,200 ลบออกด้วยเงินที่ซื้อเสื้อผ้าไป900บาทเหลือเงิน300บาทดังนั้นนนจะเหลือเงินอยู่300บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5มีน้ำส้มอยู่6เศษ3ส่วน4ลิตรนำไปบรรจุใส่ขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรจะได้น้ำส้มทั้งหมดกี่ขวดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่ามีน้ำส้มอยู่6เศษ3ส่วน4ลิตรนำไปบรรจุใส่ขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรจะได้น้ำส้มทั้งหมด6เศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ3ส่วน4เราจะต้องเปลี่ยน6เศษ3ส่วน4ซึ่งเป็นจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ27ส่วน4หารด้วยเศษ3ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ27ส่วน4คูณกับเศษ4ส่วน3ตัดทอนเศษส่วนจะได้คำตอบคือ9ดังนั้นจะได้น้ำส้มทั้งหมด9ขวดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ไอรินเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะวันแรกเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4กิโลเมตรวันที่2เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน6กิโลเมตรและวันที่3เดินได้ระยะทาง2เศษ1 2กิโลเมตรทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดว่าวันแรกไอรินเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4กิโลเมตร
วันที่2เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน6กิโลเมตรและวันที่3เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน2กิโลเมตรซึ่งโจทย์ถามหาระยะทางทั้งหมดที่ไอรินเดินได้ซึ่งหาได้จากการนำระยะทางที่ไอรินเดินทั้ง3วันมารวมกันจะได้ว่าทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4บวกกับ2เศษ1ส่วน6และบวกกับ2เศษ1ส่วน2ซึ่งการบวกจำนวนคละเราจะแยกจำนวนเต็มกับเศษส่วนโดยนำจำนวนเต็มรวมกับจำนวนเต็มและเศษส่วนรวมกับเศษส่วนจะได้ว่า1บวก2บวก2และบวกกับจำนวนที่เป็นเศษส่วนทั้ง3จำนวนคือเศษ3ส่วน4บวกเศษ1ส่วน6และบวกกับเศษ1ส่วน2และในการบวกเศษส่วนนั้นเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันเสียก่อนโดยหาครนของตัวส่วนซึ่งเราจะหาครนของ2 4และ6โดยวิธีการตั้งหารเราหาจำนวนที่สามารถหารทั้ง3จำนวนได้ก่อนมี2ซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถหารจำนวนทั้ง3จำนวนได้2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร6ได้3ดังนั้นครน.ของ2 4และ6คือ2คูณ1คูณ2คูณ3ซึ่งได้ครน.คือ12เราจะต้องเปลี่ยนเศษส่วนทุกจำนวนให้เป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ12จะได้ว่า1บวก2บวก2ได้เท่ากับ5และในวงเล็บเศษ3ส่วน4คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนเศษ1ส่วน6คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนและเศษ1ส่วน2คูณด้วย6ทั้งเศษและส่วนจะได้5บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน12บวกกับเศษ2ส่วน12บวกกับเศษ6ส่วน12เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงนำตัวเศษมาบวกกันจะได้เท่ากับ5บวกกับเศษ17ส่วน12ซึ่งเป็นเศษเกินสามารถเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้1เศษ5ส่วน12และนำ1ซึ่งเป็นจำนวนเต็มไปรวมกับ5ที่เป็นจำนวนเต็มทำให้ได้คำตอบคือ6เศษ5ส่วน12ดังนั้นทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทางทั้งหมด6เศษ5ส่วน12กิโลเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7มาลินีเลี้ยงเป็ดไก่และวัวไว้ทั้งหมด600ตัวเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12ของจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดเลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7ของจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เหลือนอกนั้นเป็นวัวมาลินีเลี้ยงเป็ดมากกว่าวัวกี่ตัวเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะมาลินีเลี้ยงเป็ดไก่และวัวไว้ทั้งหมด600ตัวเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12ของจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดจะได้ว่ามาลินีเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12คูณกับ6เมื่อตัดทอนจะได้ทั้งหมด250ตัวเหลือเป็นไก่และวัวรวมกัน600ลบด้วย250ได้เท่ากับ350เลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7ของจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เหลือมาลินีเลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7คูณกับ350เมื่อตัดทอนจะได้เท่ากับ300ตัวจะได้ว่ามาลินีเลี้ยงวัว350ลบด้วย300ได้คำตอบคือ50ตัวดังนั้นมาลินีเลี้ยงเป็ดมากกว่าวัว250ลบด้วย50จะได้คำตอบคือ200ตัวโจทย์ข้อที่8กำหนดให้เศษ A ส่วน63เท่ากับเศษ12ส่วน B เท่ากับเศษ C ส่วน21เท่ากับเศษ30ส่วน35แล้ว A บวก B บวก C มีค่าเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้
จะเริ่มต้นพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาคือเศษ a ส่วน63

เท่ากับเศษ12ส่วน b เท่ากับเศษ4ส่วน21เท่ากับเศษ30ส่วน35ซึ่งเศษ30ส่วน35เป็นเศษส่วนจำนวนเดียวที่เรารู้ค่าของจำนวนทั้งตัวเศษและตัวส่วนและสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการหาจำนวนที่สามารถหาร30และ35ได้ลงตัวซึ่งพบว่า5สามารถหารทั้ง2จำนวนได้ลงตัวจึงนำ5มาหารทั้ง30และ35และได้คำตอบคือเศษ6ส่วน7พิจารณาเศษส่วนจำนวนแรกคือเศษ a ส่วน63จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ63ได้โดยนำ9มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ54ส่วน63ทำให้ได้ว่า a มีค่าเท่ากับ54และเศษส่วนจำนวนถัดมาคือเศษ12ส่วน b จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษมีค่าเท่ากับ12ได้โดยนำ2คูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ12ส่วน14ทำให้ได้ว่า b มีค่าเท่ากับ14และเศษส่วนจำนวนสุดท้ายคือเศษ c ส่วน21จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ21ได้โดยนำ3คูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ18ส่วน21ทำให้ได้ว่า c มีค่าเท่ากับ18ดังนั้น a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับ54บวกกับ14บวกกับ18มีค่าเท่ากับ86นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ถังน้ำใบหนึ่งมีน้ำอยู่เศษ4ส่วน5ของความจุของถังเมื่อตักน้ำออกไป150ลิตรพบว่าเหลือน้ำอยู่เศษ13ส่วน20ของความจุของถังถังใบนี้มีความจุกี่ลิตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะถังน้ำใบหนึ่งมีน้ำอยู่เศษ4ส่วน5ของความจุของถังวาดภาพได้ดังนี้นะคะเมื่อตักออกไปเหลือน้ำอยู่เศษ13ส่วน20ของความจุของถังแสดงได้ดังภาพจะได้ว่าตักน้ำออกไปเศษ4ส่วน5ลบออกด้วยเศษ13ส่วน20หาครณ.ของตัวส่วนคือ5และ20จะได้เท่ากับ20แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนเศษ4ส่วน5ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น20โดยคูณ4ทั้งเศษและส่วนแล้วลบออกด้วยเศษ13ส่วน20จะได้เศษ16ส่วน20ลบด้วยเศษ13ส่วน20ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ3ส่วน20ของความจุของถังน้ำที่ตักออกไปเศษ3ส่วน20ของถังคิดเป็นน้ำ150ลิตรจะแสดงให้เด็กๆดูด้วยแผนภาพนะคะเศษ3ส่วน20หมายความว่าทั้งหมด20ส่วนแรงเงา3ส่วนซึ่งส่วนที่แรงเงาคิดเป็น150ลิตรนั่นหมายความว่า3ส่วนใน20ส่วนของความจุของถังเท่ากับ150ลิตรดังนั้น1ส่วนใน20ส่วนของความจุของถังเท่ากับ150หารด้วย3ซึ่งได้เท่ากับ50ลิตรดังนั้น20ส่วนของความจุของถังจะมีค่าเท่ากับ50คูณกับ20ได้เท่ากับ1,000ลิตรดังนั้นถังน้ำใบนี้มีความจุ1,000ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่10กำหนดเลขโดด5ตัวคือ2 3 4 5และ6ถ้าต้องการเลือกเลขโดด4ตัวจากเลขโดดที่กำหนดให้โดยไม่ใช้เลขโดดซ้ำกันมาเติมในช่องว่างช่องละ1ตัวเพื่อให้ผลต่างของเศษส่วนทั้ง2จำนวนมีค่ามากที่สุดแล้วผลต่างที่มีค่ามากที่สุดเป็นเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เด็กๆต้องทราบก่อนว่าถ้าเราต้องการสร้างเศษส่วน2จำนวนที่มีผลต่างกันมากที่สุดแสดงว่าต้องสร้างเศษส่วนตัวตั้งให้มีค่ามากๆและเศษส่วนที่เป็นตัวลบ

ต้องมีค่าน้อยๆการสร้างเศษส่วนให้มีค่ามากๆจะต้องให้ตัวเศษมีค่ามากที่สุดและตัวส่วนมีค่าน้อยที่สุดจากตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ6และจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ2นั่นคือเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคือเศษ6ส่วน2การสร้างเศษส่วนให้มีค่าน้อยๆจะต้องให้ตัวเศษมีค่าน้อยที่สุดและตัวส่วนมีค่ามากที่สุดซึ่งต้องเลือกจากจำนวนที่เหลือคือ3 4และ5จะเห็นได้ว่าจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ3และจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ5ดังนั้นเศษส่วนที่เป็นตัวลบคือเศษ3ส่วน5ดังนั้นเศษ6ส่วน2ลบด้วยเศษ3ส่วน5การลบเศษส่วนคล้ายกับการบวกเศษส่วนคือก่อนที่เราจะลบเศษส่วนเราจะต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันเสียก่อนซึ่งถ้าเด็กๆพิจารณาเศษส่วนทั้ง2จำนวนจะพบว่าตัวส่วนคือ2และ5ซึ่งมีคณนเท่ากับ10จึงต้องเปลี่ยนเศษส่วนทั้ง2จำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากับ10ดังนั้นเศษ6ส่วน2ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนและเศษ3ส่วน5ต้องคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ30ส่วน10ลบกับเศษ6ส่วน10ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ24ส่วน10สามารถทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้คือเศษ12ส่วน5ซึ่งเป็นเศษเกินสามารถเปลี่ยนรูปเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละเท่ากับ2เศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะ

0: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่โอเปอเรเตอร์แรกก็แล้วกันนะโอเปอเรเตอร์แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำโอเปอเรเตอร์มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะInput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ Input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9นะคะหารด้วย3คำตอบคือ

ือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อกคำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะรันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่า

และก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะอนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริงnot จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะอาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญารัตน์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า helloส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัวพิกแรนดอมมาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลาฮัลโหลปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะฮัลโหล6ฮัลโหล4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้

็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ apple นะคะก็คือตัว a ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว a นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ app ตัว p นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว p ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of นะคะ length of อันนี้ใช้ apple นะคะ length of อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ a p p l e นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ r a n d o mนะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ length of ถัดมานะคะก็จะเป็น apple contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว a เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว B แสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก apple เป็น bad นะคะตัว Bเป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัว operator mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49มอดกับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9มอดกับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์มอดนะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ราวตัวราวนะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ
จ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3

0: ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว abs เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ลบ5นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชัน sin cos แทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะ logนะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะ floor นะคะ floor ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดทงถึงจะเป็น 3.7ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ Make a Variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ my variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้าบาย1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variable อันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ hide variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ make a block ตรงนี้นะคะ แล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือ block เราจะเพิ่มตัวที่เป็น label นะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็น forever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะต่อก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่า block ที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกาวิดีโอเซนซิงนะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my blockนะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event, Control, Sensing, Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project

ตอนนี้ new project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze MAZE หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Maze Generator นะคะพิมพ์ M A Z E นะคะแล้วก็ G E N E R A T O R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจารย์ลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะคะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวแองกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัวเล็กแทงกูล่าปุ๊บสามารถที่จะเป็นออร์โทโกนอลนะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอ Scratch เราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมี with solution solution ก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดง solution ให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะ

เพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะอ่ะเราก็มาที่ตัวสเตทนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จําตําแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัว

ละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยอ่ะหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศรถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ look ค่ะนะให้ next cost tool สลับ cost tool ด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็ค up arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี้ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้เซนซิงค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ next costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีอาจารย์เลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้โมชั่นนะคะเชนy by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็คเซนซิงและการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศร เมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวา
าจารย์ดัพพลิเคทนะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ดัพพลิเคทแล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นดาวแอโร่นะคะแล้วก็เชนวายเนี่ยดาวก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้เชน3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวอาจารย์ย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ดัพพลิเคทนะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะแต่นี้ left arrow เราไม่ได้ใช้เชนตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้เชน y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้เชน x by นะเชน x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็นเชน x นะคะแต่สีเนี่ยเป็นทัชชิ่งสีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะดัพพลิเคทเอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะดัพพลิเคทเปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3นะคราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะเจ้าเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะโฮมบัตตอนนะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือโฮมบัตตอนนะอาจารย์เลือกเป็นโฮมบัตตอนเลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับโฮมตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้เซค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะโฮมบัตตอนนะคะสัมผัสกับโฮมบัตตอนให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: ดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20กันยายน2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์เดฟิโอเรระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1ใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสรกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยเสด็จพระราชกุศล

ทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิBJC Big C และคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและนำกล้านำกระหม่อมถวายรถพยานจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568และพุทธศักราช2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 18:13 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีวันนี้เวลา 9:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกสมเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาคาเดตสกูลขึ้นที่บริเวณพระราชวังสารานรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่คาเดตสกูลรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่านมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1มกราคม2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

มนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบอกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน10สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 13:59 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามชุดนักเรียนที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569จากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมผู้สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาจากนั้นพระราชทานพระราช

และพระราชทานพระราชโอกาสให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกับการเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องปราการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกัน

ารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่2เป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเวลา 13:00 นทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ในเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จะสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 นเสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายปนศศิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางวรพันนีดำรง

0: มณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่ากาทางีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8และเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมพระพุทธจุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสด็จพัดมหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่องที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิรัชทานปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาโดยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะกล่าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการ

การเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสกลนครวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์63อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI คลับและการจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการระยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพ

พื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำข้าวหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แต่นวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทดูตี้เซฟแฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารคมปริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพพารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัชรีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่หร่าวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลาสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพงษ์วันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดครหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยอสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูป

0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัฒน์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวนี้ค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันนี้ค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงเรียกว่า Socrative โปรแกรมนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมาก

ที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลานาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบั

ธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลฟิชเชอร์โทรป FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้ววันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
2: RCA ครับ
0: RCA
2: พระรามเก้า
0: เยี่ยมยอดแต่พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่ทำไม
3: มาดูโชว์ชงเซ้งค่ะมาดูโชว์ชงเซ้งค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินอะไรโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะคืออะไรโชว์ชงเชง
3: เอาของมาตีกันนะ
0: เอาของมาตีชงเชง
2: เขาเอากระทะขวดน้ำหม้อไหเขียง
0: หม้อไหเขียงพี
2: ่เอามาทำเป็นเครื่องดนตรี
0: ค่ะแสดงว่าเกี่ยวกับดนตรี
4: แล้วก็คือบอลเห็นรูปภาพแล้วไฟมันขนลุกเลยค
0: ่ะไฟขนลุกเลยนะโอ้เพิ่งรู้ว่าไฟมีขนวันนี้นี่เองเอาแหละก็คือเดี๋ยวพวกเราจะมาดูโชว์ซึ่งโชว์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการทำอาหารอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราอยากรู้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับลุยไป

0: ไงพวกเราโชว์
1: สนุกมาก
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกหน่อยนี่หลังจากดูเอาพี่พิงยางก่อนพี่หมายเป็นไง
2: คือมันจะมีแบบว่ามุกตลกบางอันนะคร
0: ับ
2: เขาจะสื่อสารคือภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเข้าใจได
0: ้พี่การ์ด
1: เจ๋งมากเลยค่ะแบบว่า
0: ชอบตรงไหนมั่ง
1: ชอบตรงที่เวทีแล้วก็พี่ผู้หญิงไม่น่าเชื่อจะทำได้ขนาดนี
0: ้โอ้ชอบใช่ไหมน้องบอส
3: มันคนละ
0: ก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้จากโชว์นี้คืออะไรเอ่ยเขาใช้อะไรมาประกอบการแสดงดนตรีเนาะมีเสียง
1: อ
0: ุปกรณ์เขาผสมผสานอุปกรณ์ในห้องครัวมาเคาะปงปงแป้งเกิดเป็นดนตรีเสียงเนาะคราวนี้มันคงจะน่าสนุกมากถ้าอาจารย์อยากจะทำความรู้จักกับเสียงให้มันลึกซึ้งมากขึ้น
3: จะให้เสียงมาพูดคุยกัน
0: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะทดลองให้พวกเราดูก็คือจะเป็นความตื่นเต้นไหมถ้าเราสามารถรับรู้ถึงเสียงได้ด้วยตา

0: งั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกๆ กันว่าเราจะสามารถเห็นเสียงได้ด้วยลูกตาเราหรือเปล่าดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ดีแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับไปเลยเอาล่ะพวกเราหลังจากที่เราไปดูการแสดงมาแล้วชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรนะ
2: คือเสียงมองเห็นได้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเห็นเสียงให้ได้วันนี
1: ้วันนี้ให้ดี
0: ว่าไงครับบอสครับ
3: ดูทุกคนจะสนใจกันมากเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าน้องบอสมีอะไรจะบอกว่าไงครับน้องบอส
1: อาจารย์จะใช้ของวิเศษของในโดเรมอนของในโดเรมอนมาใช้ใช่ไหมครับ
3: โอ้โหไม่มีโดเรมอนหรือกระเป๋าวิเศษอะไรทั้งนั้นหรอกครับน้องบอส
0: ยกตัวอย่างให้อาจารย์สักหนึ่งชิ้นมาสิ
1: เครื่องดูดเสียงวิทยุไปอีกที
0: มาฟังอาจารย์ดีกว่าคำถามพวกเราเคยเห็นเสียงเปล่าด้วยตา
3: น้องๆทางบ้านมีใครเคยมองเห็นเสียงด้วยตาเปล่ากันบ้างไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิเจ้าเสียงมันหน้าตาเป็นยังไงหรือครับอาจารย์
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นทบทวนพวกเราเกี่ยวกับคลื่นเสียงกันก่อนอันที่หนึ่งพวกเราคิดว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับ
3: เอาแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเสียงเกิดจากอะไร
4: ด้วยการพูด
0: โอ้ดีมากมีอะไรบ้าง
1: เปล่งเส
0: ีย
1: ง
0: เปล่งเสียงโอเคนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยจากเสียงที่เราพูดออกมาเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนว่าคุณสมบัติของคลื่นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งออกไปได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขออุปกรณ์มาแสดงให้เราดูกันเลยมาโอ้โหเอฟเฟคเยอะจริงเอาละอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์เอามาทดลองเรื่องเสียงเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์จะสร้างเสียงจากขวดเปล่าอาจารย์สามารถสร้างเสียงจากขวดเปล่านี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็แค่เป่าไปเรนบนๆเนาะนี่ทำให้เสียงดังๆครับผม
4: ที่มีน้ำอยู่อ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำเสียงอาจจะทำให้สูงหรือต่ำลงได้
0: เยี่ยมยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนปริมาณความสูงของลำอากาศที่อยู่ในขวดมาพี่พิงยามาช่วยเติมน้ำให้อาจารย์หน่อยอาจารย์จะลองเป่านะแล้วฟังเสียงเทียบกับที่บอสกับกัดมีอยู่ดูซิเสียงต่างกันไหม
1: ให้อาจารย์เป่าก่อน
4: มันสูงข
0: ึ้
4: น
0: แต่ของสองคนยังเป็นเสียงคล้ายๆเดิมที่อาจารย์เริ่มต้นเนาะอีกสักทีดีไหมกัดเป่าพี่พิงหยางคาดเดาไว้ถูกต้องเลยก็คือเสียงสูงขึ้นอ่ะเติมของบอสเติมให้เท่าขออาจารย์เอาล่ะของบอสใกล้เคียงขออาจารย์แล้วออกัสเอาเป็นแบบเดิมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มขออาจารย์ทำให้ความสูงของอากาศที่อยู่ในนี้สั้นลงไปอีกผิงหยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงขออาจารย
4: ์เสียงมันจะสูง
0: สูงขึ้นไปอีกเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงที่ออกมาจากขวดของน้องบอสน่าจะคล้ายๆกับของที่อาจารย์สูงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนของออกัสน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่แรกลองกันดูเลยมาดีมากของบอสสูงไหมแหลมขึ้นไหมน้องกัส ดีมากขออาจารย
1: ์มันก็แปลว่านกหวีก็เป็นอย
0: ่
1: างน
0: ี้นกหวีก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งอาจารย์เติมน้ำมากขึ้นเท่าไหร่บริเวณของอากาศที่เหลือตรงนี้มันเริ่มสั้นลงเสียงก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละคือลักษณะของเครื่องดนตรีต่างๆเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยบางชิ้นจะมีความยาวความสั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโน้ตของเครื่องดนตรีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นของอาจารย
1: ์
0: เพราะประเด็นของเราคือเราอยากจะมองเห็นอันนี้เราแค่ฟังมันเฉยๆแล้วเราทบทวนเรื่องของการสร้างเสียงจากอุปกรณ์ต่าง
4: ๆอันนี้เราแค่สาธิตเรื่องของเสียงเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามต่อไปเรารู้หรือไม่ว่าคลื่นเสียงแต่คลื่นที่เราอาจจะเคยสะบัดเชือกหรือโยน

0: หินลงไปในแอ่งน้ำต่างกันตรงไหนบ้าง
1: เจอคำถามไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์มีใครพอจะเดาได้ไหม
2: เสียงไม่สามารถมองเห็นได้
0: ว่าไงครับบอส
3: ไม
0: ่เหมือนกันต่างกับคลื่นอื่นๆยังไงเอ่ยระดับของอะไรจ๊ะ
3: ระดับของเสียง
0: ระดับของเสียง
3: เช่นเวลาเอาก้อนหินนะคะเคลื่อนเอาลงไปในน้ำจ
0: ุ๋
3: มแต่ถ้าเวลาเอาโลหินไปโขกมันจะบ๊อกบ๊อก
0: อ๋อคือเป็นจุ๋มกับป่อง
3: ค่ะ
0: ดีมาก
1: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอางี้เราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าคลื่นเสียงมันต่างกันยังไง
0: อุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือสลิงกี้ของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแสดงลักษณะของคลื่นที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ครับผม
2: มันเหมือนกับเยลลี่นอนกับมัชเมลโล่ผสมกัน
0: อาจารย์คิดแล้วว่าผิงหยางต้องเลือกของกิน
3: แน่
1: ๆไม่พ้นเรื่องกินจริงๆเลยนะน้องผิงหยาง
0: สิ่งที่อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวสลิงกี้นะมาเป็นตัวแสดงให้เราเห็นคุณสมบัติของคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทการสั่นของตัวกลางจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เราคุ้นเคยพี่พิญญาครับช่วยอาจารย์หน่อย
2: ครับ
0: อาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะนั่นก็คือแบบที่1เป็นคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถสั่นอย่างนี้นี่คลื่นลักษณะแรกคือคลื่นตามขวางซึ่งมีแนวการสั่นเนี่ยตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดมือสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างคลื่นหนึ่งลูกนะปุ๊บเห็นอะไรไหมนี่
3: ร
0: ู้
3: สึกว่าอย่างนี้คร
0: ับมันวิ่งปื๊ดไปนู้นแล้วมันก็วิ่งได้กับอีกทีอีกทีปุ๊บปุ๊บว้าแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนาะ
3: รู้สึกว่ามันวิ่งไปทางสลิงกี้หรือเปล่าคะหรือว่า
0: จริงๆแทบจะทุกอย่างแต่สลิงกี้นี่มันเห็นชัดดีอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าคลื่นตามยาวเป็นเช่นนี้
3: มันเหมือนมีย ุบ
0: เหมือนกันเป็นลักษณะการส่งคลื่นไปหาพี่ผิงหยางและสะท้อนกลับมาหาอาจารย์เหมือนกันอีกรอบนะแนวเดียว180ก็คือขนานกับแนวการเคลื่อนที่ของคล
3: ื่
0: น
3: เหมือนเราเห็นอะไรดำๆเร็วมาก
0: ไหนพี่กัสลองตบคลื่นสักทีตบแนวนี้ถ้าการตบขวางมันก็จะเกิดขึ้นตามขวางนั้นน้องการก็ต้องตบแนวเดียวกับเจ้าตัวสลิงกี้นี้ไอ้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสั่นเนี่ยอยู่ในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือขนานกันเราเรียกคลื่นเช่นนี้ว่าคลื่นตามยาว
3: คลื่นตามยาว
0: แล้วปรากฏว่าเสียงที่เราพูดกันนั่นแหละเป็นคลื่นตามยาว
1: ถ้าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามประเภทการสั่นของตัวกลางเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกครับประเภทที่2คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นในสปริงครับ
0: เวลาเราพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเส้นเสียงของเราเนี่ยสั่นอยู่ตรงนี้ถามว่าการที่เสียงวิ่งออกไปแล้วคนอื่นได้ยินเสียงเราได้เนี่ยอะไรทำหน้าที่เป็นตัวกลางของคลื่นเสียง
1: ตัวกลางของคลื่นเสียงมันมีด้วยเหรอครับอาจารย์
2: หูกล่องเสียง
0: ไม่ใช่หูไปอยู่นู่น
2: กล
0: ่องเสียงเป็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปกับเสียง
2: ปาก
0: นี่เป็นแค่ทางออกของเสียง
2: คลื่น
0: คลื่นเนี่ยอะไรคลื่นของอะไรดี
2: คลื่นของเสียง
0: อะไรที่เป็นตัวกลางที่พาเสียงจากจุดกำเนิดไปยังผู้ฟังนะ
3: ตัวประกันตัวประกัน
0: ดีมากจับมันไว้เลยคำตอบก็คืออากาศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่อาจารย์พูดเห็นเนาะมีการสั่นเกิดขึ้นที่บริเวณคอแล้วก็ส่งออกมาที่ปากแต่ว่าการที่เสียงเนี่ยวิ่งไปหาพวกเราทุกคนได้แสดงว่าตัวกลางก็คืออากาศนี่แหละ สั่นสั่นสั่นสั่นแล้วก็ส่งต่อไอ้เจ้าคลื่น
4: เสียงไปอ๋อเหมือนอันนี้เลย
0: ก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าสลิงกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เองนั้นนึกภาพตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจารย์สร้างเสียงเป็นหลอดเสียงของอาจารย์สมมติอาจารย์สั่นมันก็จะถ่ายเทไปกับอากาศนะครับผม
2: แสดงว่าถ้าเกิดเอามาออกเป็นภาพอย่างนี้เจ้าสลิงกี้นี่ก็คือตัวกลางใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่อาจารย์เอาสลิงกี้มาทำหน้าที่เป็นการแสดงให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเช่นไร

0: ความยาว
1: คลื่นความยาวดีมากแล้วคลื่นเสียงเป็นคลื่นประเภทไหน
0: คลื่นความยาว
1: ยาวโอเคนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะถ้าพวกเราทุกคนรู้จักกับคลื่นเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปอาจารย์ยังจะต้องให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงให้ได้วันนี้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปขออาจารย์นี่ซ่อมเสียงสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือพออาจารย์เคาะให้เจ้าซ่อมเสียงเนี้ยสั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้ยินเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้ยินยากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนเพ่งดีๆสังเกตไหมว่าซ่อมเสียงมันสั่นไปมาเอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เลยมีจานหนึ่งใบแล้วอาจารย์ก็ใช้น้ำที่เรามีเมื่อสักครู่นี่แหละลองเทใส่จานซิเดี๋ยวอาจารย์จะเคาะซ่อมเสียงแล้วดูซิว่าการสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรกับน้ำคือตอนนี้จริงๆมันควรจะมีผลกับอากาศอยู่แล้วแต่เรามองอากาศไม่เห็นเนาะน้ำนี่ยังพอจะเห็นได้บ้างอ่ะลองกันเลย
0: ขอเดาว่าน้ำต้องสั่นแน่ๆ
1: แน่ๆเนาะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์เคาะแล้วนะ
2: มัน
1: สั่นอยู่นะอู้นะนะเห็นว่าสั่นเร็วมากเลยนะมันเป็นคลื่น
0: มันออกมาเหมือนเป็นระเบิดเลย
1: ไอ้นี่แหละคือเราเริ่มมองเห็นการสั่นเกิดขึ้นโอ้

0: โอ้โหน้องบอสขอสแลงเลยนะครับ
1: น้ำกระจายเต็มไปหมดเลย
2: ตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสั่นเกิดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เกิดคลื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่ออกัสทำให้ดูดีมากเลยสังเกตดีๆอันน่ะ
3: โอ้ยมันเข้าหลัง
2: เหมือนกับสลิงกี้เมื่อสักครู่เห็นไหม

0: ำหรับการทดลองชิ้นต่อไปอาจารย์จะพยายามทำให้พวกเราเห็นเสียงได้และก็สวยงามมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราประกอบไปด้วยนี่ครับอาจารย์มีสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็มีดอกลำโพงและอาจารย์ก็ต้องการจะให้ไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้มาช่วยเสริมนิดหน่อยและอาจารย์มีน็อตโผล่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวน็อตตัวนี้จะเอามาใส่ไปบนแผ่นซึ่งอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เดี๋ยวอาจารย์จะวางด้านบนแล้วทันทีที่ลำโพงสั่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเปิดให้เกิดเสียงความถี่ต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ก็จะสั่นตามไปด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าการเกิดคลื่นเสียงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการสั่นของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราลองให้คลื่นเสียงมาที่ลำโพงและลองสังเกตว่าลำโพงเกิดการสั่นขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
1: เพลงมา
0: เห็นไหมพวกเราสังเกตดีๆเนาะมันจะเบลอๆนิดนึงนะนั่นแสดงว่าการสั่นเกิดขึ้นแล้วเห็นนะลองแตะดูนิดนึงเราจะเห็นว่ามีอะไรสั่นเหมือนนวดเท้าเหมือนเลยมันมันขนาดนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะพยายามให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเอาแผ่นอะคริลิกมาวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงเข้ามานะแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มเสียงอย่าแล้วละมาแล้วมาแล้ว
2: โอ้โห
0: อันนี
2: ้มันเหมือนป๊อปคอร์นเลยที่มันระเบิดระเบิดอ
0: ันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินเดี๋ยวเราลดโวลูมกันลงสักนิดนึงเ
1: อโอ้โหมันเด็ดไปทีละเม็ด
0: เด็ดไปทีละเม็ด
3: ม
0: ัน
3: เหม
0: ือ
3: นมด
0: เหมือนมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเสียงเนี่ยทำให้เกิดคลื่นบนแผ่นอะคริลิกนี้อีกทีนึงแล้วพอไอ้เจ้าเม็ดทรายตรงนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยกระโดดเด้งไปเด้งมาเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละนิดเนาะไปเรื่อยๆนะแล้วลองดูซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเม็ดทรายตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตนี่แหละเม็ดทรายมาเต้นระบำให้เราดูผ่านคลื่นเสียง
2: ผมสังเกตอะไรอะคะ
0: ค
2: ือพอวอลลุ่มเสียงมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าวงของทรายมันจะใหญ่ขึ้น
0: ประกอบกันใช่นี่แหละคือลักษณะคือความถี่ที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อรูปแบบการสั่นของแผ่นอะคริลิกนี้เดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไร

0: ค่อยๆขยับความถี่ขึ้นครับเพิ่มโวลูมสักเล็กน้อย
1: มันเริ่มกระจายเข้า
0: เริ่มกระจายเข้านะเพิ่มความถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยนี่สังเกตนะวงมันจะมีการขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความถี่
2: การทดลองที่แล้วพวกเราได้ใช้แผ่นอะคริลิกกลมกันไปแล้วครับรอบนี้เราจะใช้แผ่นอะคริลิกสี่เหลี่ยมครับดูสิว่าจะเป็นยังไง
0: อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นทีละนิดนะตอนนี้มาแล้วมาแล้วเพิ่มความดังขึ้นเล็กน้อยเราจะได้เห็นเม็ดทรายสั่นมากขึ้นละมาละมาละ
1: โอ๊ยมันเป็นวงกลมอีก
0: แล้วเอ๊ะกลมไหมไม่ค่อยกลม
3: กลายเป็นสี่เหลี่ยม
0: เออาจารย์เททรายเพิ่มนะเอาละเดี๋ยวดูซิมันจะกระจายตัวไปไหน
3: คือเสียงความถี่สูง
0: สังเกตมันออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคราวนี้เนาะและแถมขวางด้วยนะดูของขวางกับแผ่นเอาแหละเดี๋ยวเราลองลดความถี่ลงครับช้าๆลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าวงสี่เหลี่ยมมันแคบลงเห็นไหม
1: มันจะเด้งออกมาม
0: ันจะเด้งเยอะขึ้นก็แล้วแต่อันนี้มันจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าความถี่ไหนมันไปสอดคล้องกับการสั่นอย่างไร
4: ที่ติ๊กเปิดเผยได้ดีที่สุดเท่าที่บอกเ
0: คยและนี่คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เราสังเกตได้จากการทดลองทั้งสองอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ารูปร่างของลักษณะคลื่นเสียงที่เห็นผ่านเม็ดทรายบนผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวอะคริลิกด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้รูปร่างของคลื่นแบบนึงวงกลมจะให้รูปร่างของคลื่นอีกแบบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อีกประเภทนึงอีกแล้ว
4: โอ้เรโซแนนซ
0: ์กลับมาอีกแล้วใช่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการอธิบายได้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ารูปร่างของอะคริลิกเนี่ยมีผลต่อลักษณะการสั่นของคลื่นเสียงผ่านเม็ดทรายทำให้เราสามารถเห็นคลื่นเสียงได้นั่นเองสำหรับฟิสิกส์สนุกในตอนนี้อาจารย์อยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เอาศิลปะมาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงอันนำไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะที่ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างที่เราเห็นในโชว์ที่นันตานั่นเองครับน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมเราต้องรู้จักคลื่นเสียงแล้วหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตัวอย่างหนึ่งที่เห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วก็คือเราสามารถเรียกได้ว่าคุยกับโทรศัพท์มือถือได้หรือสามารถให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษาให้กับเราได้การที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเสียงของมนุษย์เราได้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เสียงที่เป็นสัญญาณเข้ามานั่นเองและนั่นก็คือการประยุกต์ที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในปัจจุบันแล้วนะครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นอาจารย์แสดงให้ดูเนาะหวังว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องของเสียงและคลื่นเสียงมากขึ้นและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีให้ชมกันอีกในรายการ
5: ฟิสิกส์สนุก
0: ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
1: ค่ะ
0: ที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพ
1: ลวอยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพลวคุ้นๆค่ะเหมือนแพลวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: ุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่ Peekaboo และ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalanteแต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase Area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณเนี้ย Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห
0: ์นอกจาก Grand Canyonเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันได Grand Staircase เราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was started by the water and some of the water may have even come from here as it ran off this lake hereBack a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
1: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
3: So it's just eroded via water and wind over millions of years and then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone which is a little softer than the layers underneath it so it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood and that's also how they eroded
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายคือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
5: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
1: And of course, the sides then start to fall in, as if you build a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
0: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
5: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water, but some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake.And they erode easier, so they've eroded around the parts of the hoodoos.
4: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับวินโดว์พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
5: Ebenezer Bryce came here in the 1800sAnd one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
4: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
1: Of our identity of finding open spaces, places that had not yet been developed, locks up land for future generations. That's a good canyon to be part of.
6: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
7: แล้วแพลวเคยรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
6: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงอะคะครู
7: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
6: ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพลวโหนานมากเลยนะคะ
7: โลกของเราถือกำเนิดขึ้นและต่อจากนั้นเนี่ยรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
6: เกิดอะไรขึ้นคะ

0: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
1: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะคะครู
0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ใช่ค่ะแพรวแล
1: ้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะคร
0: ูนักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพรวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลย
1: ว้าว
0: โดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
1: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
0: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
1: ว้าว
0: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
1: ้ค่ะ
0: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
1: อ๋อจริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเรเซีย
1: ลอเรเซีย
0: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
1: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
0: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
1: ้ค่ะ
0: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องลอยของธารน้ำแข็งโบราณ
1: ธารน้ำแข็งเหรอ
0: แล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
1: ว้าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
0: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
1: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
0: ย้อนกลับไปค่ะแพรวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนั้นนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได้
1: แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
1: พิสูจน์ยังไงคะ
0: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะ
1: นี
0: ่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
1: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยโอเคครูวางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วไงต่อ
0: และให้แพรวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
1: นี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีหมดแล้ว
0: โอเค
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
1: เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะโอเคเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
1: มันน่าจะโอเคแล้วนะคะ
0: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น

0: ครูคะ
1: นี่ไงครับพะแล
0: ้วเฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
1: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
0: แต่ว่าครูเชษฐ์คะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
1: หูช่างสังเกตมากค่ะแพลวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
0: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
0: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยเหรอคะ
1: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้นะในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมมากค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: นั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
0: ๆโอเค
1: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
0: อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
0: ตรงกลาง
1: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
0: กดเลยนะคะ
1: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
0: 1
1: 2 3
0: โอ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่มั้ยคะแพลวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมาเจอกับน้ําค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
0: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
1: ใช่แล้วกระแพรว
0: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
1: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันซุดตัวลงค่ะแพลวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพลวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Rift Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงทะเลแดง
0: โอ้หลายที่เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
1: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
0: แบบที่2นั่นก็คือ
1: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
0: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
0: โอ้
1: ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
0: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
0: ไปค่ะ
1: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะน
0: ั
1: ่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปครับแล้ว
0: อ๋อทวีปชนกับทวีป
1: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะแต่
0: ให้จัดการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
1: โอเค
0: โอเคแล้วยังไงต่อคะครู
1: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
1: พร้อมนะคะ
0: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
1: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
1: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นหนึ่งนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเกยขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
0: ว้าว
1: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอล
0: ฮ
1: ะและอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะ ที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะ แล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
0: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าสมมุติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
0: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
0: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
1: ถูกต้อง
0: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
1: เหมือนเดิมค่ะ
0: เนี่ยสีแดงไว้กันนะ
1: ใช่
0: วางมาตรงก
1: ลาง
0: แล้วก
1: ็กดลงไปเลย
0: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
0: ชนกันชนกัน
1: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
0: ได้ค่ะ1
1: 2 3
0: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
1: โอ้ใช่ค่ะ
0: ฝั่งของเราขึ้นมาสูงมากเลย
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้ซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
0: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
1: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
0: เทือกเขาแอนดีส
1: บริเวณทวีปอเมริกาใต
0: ้ค่ะ
1: ย
0: ังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบและก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแพลวแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
0: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
1: ใช้สีฟ้าก่อน
0: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
0: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่ส่วนกันกันค่ะแพรว
0: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
1: เดี๋ยวครูดันที่ด้านบน
0: แล้วแพรวดันลง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: โอเคพร้อม
0: 1
1: 2 3
0: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
1: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะแพรวเกิดจากหินหนืบใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกัน
0: โอ้
1: จะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพรว
0: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
1: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดเนี่ยค่ะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรเนี่ยค่ะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
0: ๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
1: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
0: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาวและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโบ
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้อง
1: ๆจิ๋วซ่าและประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกลแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทําการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ่าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทํานั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ทํากระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆก ะต้องใช้กล่องนมผ่าแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนน้องต้องกดกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะปิดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบดก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะ
ตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้อต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX สนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7×7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะเราก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะ

่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะ

มี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะหนิงเมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ปฏิบัติตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะที่เดินชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่าDIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรน้ำจึงกระจายออกเป็นวงซ้อนๆกันแล้วไปเรียนรู้เรื่องน่าสนใจวิธีการสเก็ตภาพคนร้ายทำได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงครับคราวนี้เรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยจะมาแสดงให้น้องๆได้ดูนะครับนั่นก็คือซ่อมเสียงนี่เองนะครับคราวนี้ซ่อมเสียงของเรานี่นะครับเราสามารถที่จะทำให้มันสั่นสะเทือนได้โดยเคาะกับสิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเคาะกับแหล่งวัตถุนี้นะครับนุ่มๆอย่างนี้นะครับเสียงมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมเคาะกับโต๊ะนะครับด้วยความแรงคล้ายๆกันนะครับเสียงมันก็จะสั่นสะเทือนอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าผมใช้เคาะกับพลาสติกเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราเคาะซ่อมเสียงเนี่ยถ้าผมจับดูจะเห็นว่าซ่อมเสียงเนี่ยค่อนข้างสั่นแต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคราวนี้เราจะมีวิธีสาธิตให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วซ่อมเสียงเนี่ยสั่นด้วยความเร็วมากเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็คือว่าผมนี่นะครับเอาน้ำมาใส่ในแก้วนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซ่อมเสียงนี้นะครับสั่นมากขนาดไหนนะครับดูให้ดีๆนะครับเราก็จะเห็นน้ำกระเพื่อมนะครับจะเห็นคลื่นเห็นไหมครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะเกิดเห็นคลื่นที่เกิดจาก

0: การสั่นของซ่อมเสียงทั้งสองนี่นะครับคราวนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเสียงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ซ่อมเสียงนี่นะครับสร้างงานที่เกี่ยวกับศิลปะได้อย่างไรผมก็มีแก้วอยู่4ใบนี่นะครับแล้วก็ได้เติมสีอาหารเนี่ยลงไปในแต่แก้วนะครับเรามีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าผมได้ตัดกระดาษนะครับเป็นรูปวงกลมความกว้างให้สามารถที่จะวางลงบนแก้วนี้ได้แล้วไม่หล่นลงไปนะครับตรงกลางเนี่ยผมก็ได้เจาะรูประมาณสักนิ้วหนึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็จะเคาะซ่อมเสียงนี้นะครับนะครับน้ำมันก็จะเด่นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นรอยจุดต่างๆนี้นะครับบนกระดาษนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้นี่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูนะครับพร้อมยังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ภาพศิลปะที่เกิดจากซ่อมเสียงนี้นะครับได้อย่างไรเด้อเห็นไหมครับสรุปว่าเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับและเราสามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยวิธีการดีดสีตีและเป่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะทำให้โมเลกุลของอากาศสั่นตามไปด้วยเสียงต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่เสมออาจเป็นอากาศน้ำเหล็กหรือวัตถุต่างๆก็ได้นะครับเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในของแข็งรองลงมาก็คือน้ำส่วนช้าที่สุดก็คืออากาศและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศครับผมคิดว่าการทดลองสนุกๆในวันนี้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับและน้องๆก็คงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าวิทยาศาสตร์นี่นะครับเป็นเรื่องไม่ยากแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยครับการสเก็ตช์ภาพคนร้ายที่ตำรวจใช้ในการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรเรื่องนาวรู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: การสเก็ตช์ภาพคนร้ายในปัจจุบันใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาโดยเฉพาะเริ่มต้นจากการสร้างกรอบใบหน้าหรือโครงสร้างทรงผมและใบหูหลังจากนั้นจึงเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆทีละส่วนตั้งแต่ตาคิ้วจมูกและปากการเซตโปรแกรมส่วนสำคัญคือเจ้าหน้าที่จะต้องแยกชิ้นส่วนของใบหน้าในมาตราส่วนเดียวกันหลังจากทำการปรับเปลี่ยนจนได้ภาพที่สมบูรณ์ที่ได้รับการยืนยันจากผู้เสียหายหรือพยานก็จะนำภาพนั้นไปสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

0: 4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: อย่าตกสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ความปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

วัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่ทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเข้ามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ําเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: ับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวร่างกายใช่มั้ยครับดีมากอ่ะน้องบุ๊คครับ
2: หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่
2: ะ
0: โอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกําลังกายครับ
0: ออกกําลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วอ้าวน้องพลึก
4: ไปทําความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทําความคุ้นเคยทํายังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ํามา
0: โอ้โหอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่มั้ยอ่ะแล้วน้องเอกอ่ะครับ
5: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาครับ
0: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
5: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหม
5: คือพวกกินอะไรมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ยกินอะไรบ้าง
5: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
5: กินหมดครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกต
3: ก็เล่นกระดานถีบ

0: เล่นเล่นกระดานถีบสายไปเหมือนกับพี่ท็อปทำเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
1: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
1: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
2: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
3: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
1: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
4: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
6: ไม่ใช่ขุดหอย
7: ไม่นะ
8: เอาไว้
9: พวกไว้ตักหอย
10: อันนี้จับปลา
9: อันนี้ไว้จับปลาหอยน่าจะเป็นถังดีไหมเป็นถัง
10: เออถัง
9: เอาถังใส่หอยเอ้ยช้อนปลาตีนได้อันนี
10: ้ได้เหรอ
9: ได้น่าจะได้
10: เออด
9: ี
10: เด
6: ี๋ยวเราขับเอกไป
9: ปลาต
6: ี
9: นมาสองคนละกันโอ้ไม่เราสามคนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
6: ไม่สามคนหาสองอย่างอันอ่ะเราสองคนก็หา
10: โอเค
9: ต
10: กลง
4: เมื่อวางแผนเสร็จสับน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความแปลกคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
11: ต้องใช้เท้ากว่า
12: เฮ้ยก็กล้าไหนฮึด
9: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี้
12: กล้าเหรอ
9: ช่างมันมาดึงนี่ขึ้นมาก่อน
12: มันเดินได้
9: หรือเปล่าจะถีบไปหรือเปล่านะโอ้ยเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
4: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
13: คือผมกับพฤกษ์อะครับพวกเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมา
14: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาจะขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
13: ยากมากเลยครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลากำลังเดินอยู่มันก็ซุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
15: ทำไงดีอ่ะ
4: ภารกิจย่อยข้อที่1
13: มีอะไรอ่ะ
15: เป็นให้ขอชื่อ
5: ภารกิจย่อยข้อที่1ปลูกป่าหาผู้ช่วย
13: หาผู้ช่วยอะไร
15: หาผู้ช่วยอะไร
16: สว
15: ั
16: สด
15: ี
16: คร
17: ับสวัสดีครับวันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นรับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์เนี่ยเฉือน

0: เกี่ยวตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วไอ้นู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอาเนี่ยไปคนละอัน
1: เอาพวง
0: พวงเนี่ยเราก็ตักดินลงไปตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอาถุงนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นหนึ่งผูกประมาณกลางๆต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องพักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะเข้าใจนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่สงสัย
2: ไหมต้องเอาไปปลูกไว้ต้นเสาด้วยครับ
0: ถ้าเราปลูกไว้เฉยๆแล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักประคองต้นไม้ไว้เนี่ยประเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
3: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นตรงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็รีบหยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องใจช่วยกันนะครับ
2: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ต้นสมแหน่ไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาที่ปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นสมแหน่ครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นสมแหน่ประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง
4: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและอยู่บนพื้นผิวดินหรือบนบกนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเราลองมาดูใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นโกงกางครับที่ชื่อนี้นะครับลองสังเกตที่รากของเขาครับนี่รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกลางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยน้องๆสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือรากหายใจของต้นสมแหครับผมน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่ายขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับเราครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
5: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึงร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตะตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้ต้นตะบูนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได
3: ้และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นโกงกางทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้

ายสำเร็จเมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: องที่ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
3: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างๆเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
0: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
1: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
2: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมกันให้ดีครับลุ้น

0: อนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูให้ใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากแปดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากแปดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย้เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปอะเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะคร
0: ับ อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: ก็เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดนะครับ
0: โอ้โห
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วยคร
0: ับ ได้ลุยโคลน
3: บางท
0: ี
3: ก็จับไม่ได้บางทีก็จับได้
0: พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: คร
0: ับ เห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
5: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้อง
6: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยคร
0: ับ น้องเอกครับ
7: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะคร
0: ับดีมากมากนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน
8: วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โลกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ได้มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเป็นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคาม ันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ชงเอื้อๆกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไปเสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกําจัดฝุ่นกําจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกําจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเศษpreparation นะครับ
1: หรือ
2: preparator นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำนะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีความ

0: มีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
0: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าอาทิตย์นะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะครับ
0: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซียชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่
1: าน
0: ะครับแล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: โอ้ยูนิตหนึ่ง
0: 20 กว่าล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่ง

0: นะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส
1: คร
0: ำ
1: ั
0: หร
1: บ
0: ับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ครับ
0: ยินดีครับ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
1: ี้มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
1: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช
1: ่อันนี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
2: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะบั่นได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะฮะ
2: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
2: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์
2: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเร
2: ือ
1: นเหลือเฟือ
2: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอย
2: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
2: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
2: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
2: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
2: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
2: แต่จะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
2: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
2: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
2: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะ

0: เบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
0: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้จริง
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
0: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทับชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
0: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานท
0: ี
2: นี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
0: ก็เหมือนรถยนต์รวม
2: ทุกอย่าง
0: สูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
0: ครับ
2: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได้
0: คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช่
0: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไงก็ทำได
1: ้พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอน

0: ลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้จะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงกรนของพ่อเราดังเท่ากับเสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดป่วนของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงกรนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงกดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเราจะนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: 맞다.
1: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าๆเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลยงั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
2: ดี
1: โอเค

0: ม8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก้าสิบจุดสี่ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้โอ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนของพ
1: ่
0: อ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
2: ดี
0: งั้นไปกันเลย
1: ไป

0: ึงตึงตึง
1: ระวังนะระวัง

0: 1.9 เดซิเบล
1: โอ้เยอะเนี่ยคราวนี้ก็ได้มาลุ้นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ลุกขึ้นค่ะตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็ว

กับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: นใจไหมครับอะไรครับ
1: จากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกรนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: มาเลยจากลำคอได้ปะรู้ได้ไหม

0: ในละคร
1: เอาอาบากด้วย
0: ในละคร
1: เสกนี่ออกเลยเลยใครก็ถ่ายทำได
2: ้ถ้าทำเสียงดัง
3: ไอ้ดัง
2: จากลำคอมันต้องเอานะแล้วลอง
4: ทำแบบฮัทเช่ยแบบนี้ดู
2: ไม่ได
1: ้อาจจะหายใจเข้า5 6 7 8
4: สุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2 3
1: โอ้โหร้านเนี่ยเด็ดเลย
4: ต่อไปทีมของน้องแพนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยัง1 2 3เกือบแล้วเอาใหม่นะคะ1 2 3รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3ร้อยจุด
2: ร้อยจุดหนึ่ง
4: ร้อยจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเสียงพี่เบลก็เลยทำให้ค่าหักออกเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้100.1หายกินแค่1.1ไปแล้วเลยพูดคุยกันหน่อยดีกว่าอย่างนี้พี่เบลมาถามทีมพี่ชนะดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงทำให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังมากๆจม
5: ูกแล้วก็กรนออกไปนะคะ
4: ใช้อะไรตะโกนท้องหรือว่าเสียงจากตรงไหนคะจากลำคอแล้วมาถามทีมน้องชนะบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
2: ้ได้คำปรึกษาจากน้องคนนี้ค
4: ่ะใช้เทคนิคอะไรคะ
6: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนลงมาม
4: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
1: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆ
4: ให้เส
1: ีย
4: งมันหมูไหน
1: ใช่
4: ล
1: องโชว์หน่อย
4: ดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
1: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
7: ง่ายๆไปเลย
8: เ
7: ฮ้ย

0: ตรงนี้อีกเป็นรูปบวก
1: นี้ดังกว่าเฮ้ยนี้ดังกว่า
2: ปล่อยฟ้า
3: น้องๆคะหมดเวลา
1: ตัดตัด
4: ตัดนี่ว่ามาดังหมดเวลาหมดเวลาน
1: ั่นแหละตั้งนั่นแหละ
5: จำลองการกลอนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกลอนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
1: มาเริ่มเลยลองทำดู
6: ทำเลยทำเลย
1: พี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
2: ไม่ไม่ได้ว่าเหมือนออก
5: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกลอนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนให้หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหมอนไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: อ๋อแล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
3: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะดูนี่น้องธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: พี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
3: เพื่อใช้หมอนนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เปรี้ยวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
3: เพราะว่ามันน่าจะ
2: ก็บอกว่า
3: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะเนาะ
3: แก้
2: วิธีแก้เหร
3: อก็น่าจะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
3: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้เจาะไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
3: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากอะไรผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
0: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

สรุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กรนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณแม่น้องธนายังกรนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน่านอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: งกรณ์ที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามปวดๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดปวดครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิ่งโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิ่งโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิ่งโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิ่งโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช่ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันเนี้ยยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเค
เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิ่งโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

คือเพื่อนที่ทำเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยผู้ผา

0: ทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันนี
0: ้วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบ

0: แบบนี้นะเราว่าเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่สองอันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพูหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่สองอันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ล่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทําเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลย5หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆ ก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่า เขาจะทำได้ตรง

เราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลนะคะสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหม

0: เริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่สองให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่สองแล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลา
2: เป
1: ็นตัวปลาดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนหรือวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
2: แนวนอน
1: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหม
2: คือไม่ทับอันไหน
1: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทาง
2: วางให้ส่วนโค้งไ
1: หม
2: เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือวงกลม
2: สี
1: แปะเป็น
2: ตาตรงสี่เหลี่ยม
1: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปให้หน่อยค่ะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดงขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้คือเฉลย
1: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
4: ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
1: อ๋อ
4: แล้วอันนี้จะต้องอยู
1: ่อ๋อโอเค
4: ก็จะเหมือนเด๊
1: ก็คือตรงเนี้ยจะ

0: ็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยอ่ะปรบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคอ่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
1: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะจากรูปเลยค่ะคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลยค่ะคันนี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสองเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะ

เพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้เราวางเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเดะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามหน้ายิ้มนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็น
รูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราอ่ะถูกจำกัดจำนวนรูปเรขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเรขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ทีเชอร์ให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลยค่ะคันนี้คือตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ3วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย4วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา5วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลือง
วางสี่เหลี่ยมหนึ่งอันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบ

ส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็รูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ต่อปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้จำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การ
ที่เรา

0: จัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสารภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศ

0: อาจตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกกันดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได้
1: ครับ
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นัก

0: วิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน์นะคร
1: ับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: หรือเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: อ่ะเราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้น

0: เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเรื่องมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามาก
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทาเนี่ยเข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้เวลาเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ้นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: มีหนึ่งยี่สิบ
0: 20 กว่าล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับวันนี้ก็ฮะ

0: ำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้ว VSP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
1: ี้มาตามท่อนี้เลย
0: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
0: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเครื่องยนต์
0: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
0: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับ
0: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
0: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
1: ์
0: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
0: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
0: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
0: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
0: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
1: ครับผม
0: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
0: ี่แบบ
1: เหลือเฟือ
0: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอย
0: ู่ที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บางอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
0: ับเหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
0: ก็ต้องรอกว่าจะ
1: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาแล้วครับ สวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลณทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง

0: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
0: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
0: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
2: ้
0: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
0: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์เหมือนกันทุกอย่าง
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
0: ใช่
1: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซมตีโบ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้อง
1: ๆจิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกลแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตาม

รอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์เมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบค่ะที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนน้องต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะ
เชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทํามาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําให้คุณแม่มากๆเลยใช่มั้ยล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบสก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบสก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะเราก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลย

ทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะถ้าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7×7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้พิมพ์ตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากพิมพ์น้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเราก็จะติดลงไปเลยแสนแบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเราจะเจาะแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทําง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ปฏิบัติตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะที่เดินชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
0: PEA

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่พลาวเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพ
1: รวอยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพรวคุ้นๆค่ะเหมือนแพรวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: ทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่แกรนด์แคนยอนที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่แกรนด์สเตอร์เคสเท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและสปูกี้เกาช์ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สเตอร์เคสเอสคาเลนเต

0: แต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
1: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
2: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across. It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
3: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
0: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
4: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
5: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River.Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
2: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons, and they tend to flash flood. And that's also how they eroded.
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
4: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
5: And of course the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
0: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
4: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easily.

0: easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
1: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่า Amphitheater เป็นเหมือนกับนึกภาพลงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนว Amphitheater เลย
0: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
1: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
2: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
3: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กับวีแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
4: แล้วแพลวใครรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
3: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
4: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลองย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพลว
3: โหนานมากเลยนะคะ
4: โลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
3: เกิดอะไรขึ้นคะ
4: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
3: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะคะครู
4: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
4: ใช่ค่ะแพลว
3: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะคร
4: ูนักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพลวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
3: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
4: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
3: ว้าว
4: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
3: ้ค่ะ
4: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
3: อ๋อจริงเหรอคะ
4: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเรเซีย
3: ลอเรเซีย
4: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
3: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
4: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
3: ๆ
4: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรพ์ค่ะที่บริเวณอเมริกาใต้กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องรอยของธารน้ำแข็งโบราณ
3: ธารน้ำแข็งเหรอ
4: แล้วก็ยังมีแหล่ง

0: ถ่านหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
1: ว
0: ้
1: าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
0: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
1: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
0: ย้อนกลับไปค่ะแพรวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู่
1: ค่ะ
0: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนั้นนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได้
1: แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
1: พิสูจน์ยังไง
0: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะนี่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
1: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยโอเคครูวางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วไงต่อ
0: และให้แพรวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
1: นี่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีหมดแล้ว
0: โอเค
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
1: เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะโอเคเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
1: ว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะ
0: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ครูคะ
0: นี่ค่ะแพรว
1: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
0: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าครูเช่ค่ะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
0: หูช่างสังเกตมากค่ะแพรวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
1: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
1: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
0: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้ในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมมากค่ะ
0: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นคื

0: ื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
1: ได้เลยค
0: ่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
1: ๆโอเค
0: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะ

0: อเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
1: ง
0: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
1: กดเลยนะคะ
0: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
1: 1 2 3
0: โ
1: อ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
0: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่ไหมคะแพลวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมามาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
1: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
0: ใช่แล้วกับแพรว
1: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
0: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพลวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพลวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Rift Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
1: โอ้หลายที่เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
0: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
1: แบบที่2นั่นก็คือ
0: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
1: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
1: โ
0: อ้ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
1: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
1: ไปค่ะ
0: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
1: อ๋อทวีปชนกับทวีป
0: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะแต่
1: ให้จัดการเหมือนเดิมใช
0: ่ไห
1: มคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
0: โอเค
1: โอเคแล้วยังไงต่อคะครู
0: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
0: พร้อมนะคะ
1: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
0: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
0: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นหนึ่งนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
1: ว้าว
0: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะแล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
1: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
1: ครูเชษฐ์ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
1: ไปค่ะ

0: นี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
1: ถูกต้อง
0: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
1: เหมือนเดิมค่ะ
0: เนี่ยสีแดงแล้วกันนะ
1: ใช่
0: วางมาตรงก
1: ลาง
0: แล้วก
1: ็กดลงไปเลย
0: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
0: ชนกันชนกัน
1: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
0: ได้ค่ะ1
1: 2 3
0: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
1: โอ้ใช
0: ่ค่ะขึ้นมาสูงมากเลย
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
0: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
1: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
0: เทือกเขาแอนดีส
1: บริเวณทวีปอเมริกาใต
0: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบและก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
0: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
1: ใช้สีฟ้าก่อน
0: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
0: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่สวนกันกันค่ะพลาว
0: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
1: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
0: แล้วพลาวดันลง
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลย
1: โอเคพร้อม
0: 1
1: 2 3
0: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
1: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะพลาวเกิดจากหินหนืบใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกัน
0: โอ้
1: จะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพร
0: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
1: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดนะคะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรเนี่ยค่ะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
0: ๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
1: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
0: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้ววันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
2: RCA ครับ
0: RCA
2: พลังกา
0: เยี่ยมยอดแต่พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่ทำไม
3: มาดูโชว์ชงเซ็งค่ะมาดูโชว์ชงเซ็งค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินอะไรโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะคืออะไรโชว์ชงเชง
3: เอาของมาตีกันนะ
0: เอาของมาตีชงเชง
2: เขาเอากระทะขวดน้ำหม้อไหเขียง
0: หม้อไหเขียงพี
2: ่เอามาทำเป็นเครื่องดนตรี
0: อ่าแสดงว่าเกี่ยวกับดนตรี
4: บอลก็คือบอลเห็นรูปภาพแล้วไฟมันขนลุกเลย
0: ไฟขนลุกเลยนะโอ้เพิ่งรู้ว่าไฟมีขนวันนี้นี่เองเอาแหละก็คือเดี๋ยวพวกเราจะมาดูโชว์ซึ่งโชว์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการทำอาหารอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราอยากรู้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับลุยไป

0: เป็นไงพวกเราโชว์
1: สนุกมาก
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกหน่อยนี่หลังจากดูเอาพี่พิงยางก่อนพี่หมายเป็นไง
2: คือมันจะมีแบบว่ามุกตลกบางอันนะคร
0: ับ
2: เขาจะสื่อสารคือภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเข้าใจได
0: ้พี่การ์ดพี่การ์ด
1: เก่งมากเลยค่ะแบบว่า
0: ชอบตรงไหนมั่ง
1: ชอบตรงที่เวทีแล้วก็พี่ผู้หญิงไม่น่าเชื่อจะทำได้ขนาดน
0: ี้โอ้ชอบน้องบอส
3: มันเพื่อนแล้วก
0: ็แต่สิ่งนึงที่เราสังเกตได้จากโชว์นี้คืออะไรเอ่ยเขาใช้อะไรมาประกอบการแสดงดนตรีเนาะมีเสียง
1: อุ
0: ปกรณ์เขาผสมผสานอุปกรณ์ในห้องครัวมาเคาะป้องป้องแป้งเกิดเป็นดนตรีเสียงเนาะคราวนี้มันคงจะน่าสนุกมากถ้าอาจารย์อยากจะทำความรู้จักกับเสียงให้มันลึกซึ้งมากขึ้น
1: จะให้เสียงมาพูดคุยก
0: ันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะทดลองให้พวกเราดูก็คือจะเป็นความตื่นเต้นไหมถ้าเราสามารถรับรู้ถึงเสียงได้ด้วยตา งั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกๆ กันว่าเราจะสามารถเห็นเสียงได้ด้วยลูกตาเราหรือเปล่าดีไหม
1: ด
0: ีแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับไปเลยเอาล่ะพวกเราหลังจากที่เราไปดูการแสดงมาแล้วชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรนะ
4: คือเสียงมองเห็นได้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเห็นเสียงให้ได้วันนี
1: ้วันนี้ให้ดี
0: ว่าไงครับบอสครับ
5: ดูทุกคนจะสนใจกันมากเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าน้องบอสมีอะไรจะบอกว่าไงครับน้องบอส
6: อาจารย์จะใช้ของวิเศษของในโดเรมอนของในโดเรมอนมาใช้ใช่ไหมครับ
5: โอ้โหไม่มีโดเรมอนหรือกระเป๋าวิเศษอะไรทั้งนั้นหรอกครับน้องบอส
0: ยกตัวอย่างให้อาจารย์สักหนึ่งชิ้นมาสิ
6: เครื่องดูดเสียงวิทยุไปอีกที
0: มาฟังอาจารย์ดีกว่าคำถามพวกเราเคยเห็นเสียงเปล่าด้วยตา
5: น้องๆทางบ้านมีใครเคยมองเห็นเสียงด้วยตาเปล่ากันมั้งไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิเจ้าเสียงมันหน้าตาเป็นยังไงหรือครับอาจารย์
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นทบทวนพวกเราเกี่ยวกับคลื่นเสียงกันก่อนอันที่หนึ่งพวกเราคิดว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับ
5: เอาแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเสียงเกิดจากอะไร
7: ด้วยการพูด
0: โอ้ดีมากมีอะไรบ้าง
1: เปล
0: ่
1: งเส
0: ีย
1: ง
0: เปล่งเสียงโอเคนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยจากเสียงที่เราพูดออกมาเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนว่าคุณสมบัติของคลื่นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งออกไปได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขออุปกรณ์มาแสดงให้เราดูกันเลยมาโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะจริงเอาละอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์เอามาทดลองเรื่องเสียงเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์จะสร้างเสียงจากขวดเปล่าอาจารย์สามารถสร้างเสียงจากขวดเปล่านี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็แค่เป่าไปเรียนบนๆเนาะนี่ทำให้เสียงดังๆครับผม
2: ที่มีน้ำอยู่อ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำเสียงอาจจะทำให้สูงหรือต่ำลงได้
0: เยี่ยมยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนปริมาณความสูงของลำอากาศที่อยู่ในขวดมาพี่พิงยางมาช่วยเติมน้ำให้อาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์ลองเป่านะแล้วฟังเสียงเทียบกับที่บอสกับกัดมีอยู่ดูซิเสียงต่างกันไหม
1: ให้อาจารย์เป่าก่อน
2: ม
1: ัน
2: สูง
0: แต่ของสองคนยังเป็นเสียงคล้ายๆเดิมที่อาจารย์เริ่มต้นเนาะอีกสักทีดีไหมกัดเป่าพี่พิงหยางคาดเดาไว้ถูกต้องเลยก็คือเสียงสูงขึ้น
1: ขอลองเติมน้ำหน่อย
0: อ่ะเติมขอเติมให้เท่าขออาจารย์ของบอสใกล้เคียงของอาจารย์แล้วออกัสเอาเป็นแบบเดิมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มของอาจารย์ทำให้ความสูงของอากาศที่อยู่ในสั้นลงไปอีกพิงหยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงของอาจารย์
2: เสียงมันจะสูง
0: สูงขึ้นไปอีกเอาแหละเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงที่ออกมาจากขวดของน้องบอสน่าจะคล้ายๆกับของที่อาจารย์สูงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนของออกัสน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่แรกลองกันดูเลยมาดีมากของบอสสูงขึ้นไหมแหลมขึ้นไหม
1: มากขึ้นครับ
0: น้องกัส ดีมากขออาจารย
1: ์มันก็แปลว่านกหวีดก็เป็นอย่างนี
0: ้นกหวีดก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งอาจารย์เติมน้ำมากขึ้นเท่าไหร่บริเวณของอากาศที่เหลือตรงนี้มันเริ่มสั้นลงเสียงก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละคือลักษณะของเครื่องดนตรีต่างๆเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยบางชิ้นจะมีความยาวความสั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโน้ตของเครื่องดนตรีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นของอาจารย
2: ์
0: เพราะประเด็นของเราคือเราอยากจะมองเห็นอันนี้เราแค่ฟังมันเฉยๆแล้วเราทบทวนเรื่องของการสร้างเสียงจากอุปกรณ์ต่าง
2: ๆอันนี้เราแค่สาธิตเรื่องของเสียงเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามต่อไปเรารู้หรือไม่ว่าคลื่นเสียงแตกต่างจากคลื่นที่เราอาจจะเคยสะบัดเชือกหรือโยนหินลงไปในแอ่งน้ำต่างกันตรงไหนบ้าง
5: เจอคำถามไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์มีใครพอจะเดาได้ไหม
2: เสียงไม่สามารถมองเห็นได้
0: ว่าไงครับบอส
1: ไม่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันต่างกับคลื่นอื่นๆยังไงเอ่ยระดับของอะไรจ๊ะ
1: ระดับของเสียง
0: ระดับของเสียง
1: เช่นเวลาเอาก้อนหินนะคะเคลื่อนเอาลงไปในน้ำจุ๋มแต่ถ้าเวลาเอาลงหินไปโขมมันจะป๋องป๋อง
0: อ๋อคือเป็นจุ๋มกับป่อง
1: ค่ะ
0: ดีมาก
5: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอางี้เราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าคลื่นเสียงมันต่างกันยังไง
0: อุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือสลิงกี้ของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแสดงลักษณะของคลื่นที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ครับผม
2: มันเหมือนกับเยลลี่หนอนกับมัชเมลโล่ผสมกัน
0: อาจารย์คิดแล้วว่าผิงหยางต้องเลือกเป็นของกิน
1: แน
5: ่ไม่พ้นเรื่องกินจริงๆเลยนะน้องผิงหยาง
0: สิ่งที่อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวสลิงกี้นะมาเป็นตัวแสดงให้เราเห็นคุณสมบัติของคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทการสั่นของตัวกลางจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เราคุ้นเคยพี่พิญญาครับช่วยอาจารย์หน่อย
2: ครับ
0: อาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะนั่นก็คือแบบที่1เป็นคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถสั่นอย่างนี้นี่คลื่นลักษณะแรกคือคลื่นตามขวางซึ่งมีแนวการสั่นเนี่ยตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดมือสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างคลื่นหนึ่งลูกนะปุ๊บเห็นอะไรไหมนี่
1: รู้สึกว่าอย่างเงี้ยคร
0: ับ มันวิ่งปื๊ดไปนู้นแล้วมันก็วิ่งได้กับอีกทีปุ๊บปุ๊บว้าแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเน
1: า
0: ะ
1: รู้สึกว่ามันวิ่งไปทางสลิงกี้หรือเปล่าคะหรือว่า
0: จริงๆแทบจะทุกอย่างแต่สลิงกี้นี่มันเห็นชัดดีอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าคลื่นตามยาวเป็นเช่นนี้
1: มันเหมือนมียุบ
0: เหมือนกันเป็นลักษณะการส่งคลื่นไปหาพี่ผิงหยางและสะท้อนกลับมาหาอาจารย์เหมือนกันอีกรอบนะแนวเดียว180ก็คือขนานกับแนวการเคลื่อนที่ของคล
1: ื่
0: น
1: เหมือนเราเห็นอะไรดำๆเร็ว
0: อ่ะไหนพี่กัสลองตบคลื่นสักทีตบแนวนี้ถ้าการตบขวางมันก็จะเกิดขึ้นนำขวางนั้นน้องการก็ต้องตบแนวเดียวกับเจ้าตัวสลิงกี้นี้ไอ้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสั่นเนี่ยอยู่ในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือขนานกันเราเรียกคลื่นเช่นนี้ว่าคลื่นตามยาวแล้วปรากฏว่าเสียงที่เราพูดกันนั่นแหละเป็นคลื่นตามยาว
5: ถ้าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามประเภทการสั่นของตัวกลางเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกครับประเภทที่2คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นในสปริงครับ
0: เวลาเราพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเส้นเสียงของเราเนี่ยสั่นอยู่ตรงนี้ แล้วถามว่าการที่เสียงวิ่งออกไปแล้วคนอื่นได้ยินเสียงเราได้เนี่ยอะไรทำหน้าที่เป็นตัวกลางของคลื่นเสียง
5: ตัวกลางของคลื่นเสียงมันมีด้วยเหรอครับอาจารย์
2: หูกล่องเสียง
0: ไม่ใช่หูไปอยู่นู่น
2: กล
0: ่องเสียงเป็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปกับเสียง
2: ปาก
0: ปากนี่เป็นแค่ทางออกของเสียง
2: คลื่น
0: คลื่นเนี่ยอะไรคลื่นของอะไรดี
2: คลื่นของเสียง
0: อะไรที่เป็นตัวกลางที่พาเสียงจากจุดกำเนิดไปยังผู้ฟังได้
6: ตัวประกันตัวประกันตัวประกัน
0: ดีมากจับมันไว้เลยคำตอบก็คืออากาศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่อาจารย์พูดเห็นเนาะมีการสั่นเกิดขึ้นที่บริเวณคอแล้วก็ส่งออกมาที่ปากแต่ว่าการที่เสียงเนี่ยวิ่งไปหาพวกเราทุกคนได้แสดงว่าตัวกลางก็คืออากาศนี่แหละสั่นสั่นสั่นสั่นแล้วก็ส่งต่อไอ้เจ้าคลื่นเสียงไป
6: เหมือนอันนี้เลย
0: ก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าสลิงกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เองนั้นนึกภาพตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจารย์สร้างเสียงเป็นหลอดเสียงของอาจารย์สมมติอาจารย์สั่นมันก็จะถ่ายเทไปกับอากาศนะครับผม
2: แสดงว่าถ้าเกิดเอามาออกเป็นภาพอย่างนี้เจ้าสลิงกี้นี่ก็คือตัวกลางใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่อาจารย์เอาสลิงกี้มาทำหน้าที่เป็นการแสดงให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเช่นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราสรุปให้อาจารย์อีกทีคลื่นมีกี่ประเภท
6: 2
2: ประเภท
0: ประเภทที่1ตาม
2: ขวาง
0: ประเภทที่2
2: ตามยาว
0: คลื่นตามยาวดีมากแล้วคลื่นเสียงเป็นคลื่นประเภทไหน
2: คลื่นตามยาว
0: ยาวโอเคนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะถ้าพวกเราทุกคนรู้จักกับคลื่นเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปอาจารย์ยังจะต้องให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงให้ได้วันนี้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปของอาจารย์นี่ซ่อมเสียงสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือพออาจารย์เคาะให้เจ้าซ่อมเสียงนี้สั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้ยินเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้ยินยากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนเพ่งดีๆสังเกตไหมว่าซ่อมเสียงมันสั่นไปมาเอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เลยมีจานหนึ่งใบแล้วอาจารย์ก็ใช้น้ำที่เรามีเมื่อสักครู่นี่แหละลองเทใส่จานซิเดี๋ยวอาจารย์จะเคาะซ่อมเสียงแล้วดูซิว่าการสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรน้ำ คือตอนนี้จริงๆมันควรจะมีผลกับอากาศอยู่แล้วแต่เรามองอากาศไม่เห็นเนาะน้ำนี่ยังพอจะเห็นได้บ้างอ่ะลองกันเลย
2: ขอเดาว่าน้ำต้องสั่นแน่ๆ
0: แน่ๆเนาะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์เคาะแล้วนะ
6: มัน
0: สั่นอยู่นะโอ้นะเห็นว่าสั่นเร็วมากเลยเนาะมันเป็นคลื่น
2: มันออกมาเหมือนเป็นระเบิดเลย
0: ไอ้นี่แหละคือเราเริ่มมองเห็นการสั่นเกิดขึ้น
5: โอ้โหน้องบอสขอสแสดงเลยนะครับน้ำกระจายเต็มไปหมดเลย
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสั่นเกิดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เกิดคลื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่ออกัสทำให้ดูดีมากเลยสังเกตดีๆอันนะ
2: โอ้มันเข้ามา
0: เหมือนกับสลิงกี้เมื่อสักครู่เห็นไหม

สำหรับการทดลองชิ้นต่อไปอาจารย์จะพยายามทำให้พวกเราเห็นเสียงได้ชัดเจนและก็สวยงามมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราประกอบไปด้วยนี่ครับอาจารย์มีสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็มีดอกลำโพงและอาจารย์ก็ต้องการจะให้ไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้มาช่วยเสริมนิดหน่อยและอาจารย์มีน็อตโผล่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวน็อตตัวนี้จะเอามาใส่ไปบนแผ่นซึ่งอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เดี๋ยวอาจารย์จะวางด้านบนแล้วทันทีที่ลำโพงสั่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเปิดให้เกิดเสียงความถี่ต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ก็จะสั่นตามไปด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราเข้าใจแล้ว

0: ว่าการเกิดขึ้นเสียงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการสั่นของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราลองให้คลื่นเสียงมาที่ลำโพงและลองสังเกตว่าลำโพงเกิดการสั่นขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
1: เพลงมา
0: เห็นไหมพวกเราสังเกตดีๆเน
2: า
0: ะมันจะเบลอๆนิดนึงนะนั่นแสดงว่าการสั่นเกิดขึ้นแล้วเห็นนะลองแตะดูนิดนึงเราจะเห็นว่ามีอะไรสั่นเหมือนนวดเท้า
1: เหมือน
0: มันมันขนาดนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะพยายามให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเอาแผ่นอะคริลิกมาวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงเข้ามานะแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มเสียงอย่าแล้วละมาแล้วมาแล้ว
1: โอ
0: ้โหอันนี
1: ้มันเหมือนป๊อปคอร์นเลยที่มันระเบิดระเบิดอ
0: ันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินเดี๋ยวเราลดโวลูมกันลงสักนิดนึงนี
3: ่โอ้โหมันเด็ดไปทีละเม็ด
0: เด็ดไปทีละเม็ด
4: เหมือนมด
0: เหมือนมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเสียงเนี่ยทำให้เกิดคลื่นบนแผ่นอะคริลิกนี้อีกทีนึงแล้วพอไอ้เจ้าเม็ดทรายตรงนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยกระโดดเด้งไปเด้งมาเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละนิดเนาะไปเรื่อยๆนะแล้วลองดูซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเม็ดทรายตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตนี่แหละเม็ดทรายมาเต้นระบำให้เราดูผ่านคลื่นเสียง
1: สังเกตอะไรอะคะ
0: ค
1: ือพอวอลุ่มเสียงมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าวงของทรายมันจะใหญ่ขึ้น
0: ประกอบกันใช่นี่แหละคือลักษณะคือความถี่ที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อรูปแบบสั่นของแผ่นอะคริลิกนี้เดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอะค่อยๆขยับความถี่ขึ้นครับเพิ่มวอลุ่มสักเล็กน้อย
5: มันเริ่มกระจายเข้า
0: เริ่มกระจายเข้านะเพิ่มความถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยสังเกตนะวงมันจะมีการขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความถี
6: ่การทดลองที่แล้วพวกเราได้ใช้แผ่นอะคริลิกกลมกันไปแล้วครับรอบนี้เราจะใช้แผ่นอะคริลิกสี่เหลี่ยมครับดูสิว่าจะเป็นยังไง
0: อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นทีละนิดนะตอนนี้มาแล้วมาแล้วเพิ่มความดังขึ้นเล็กน้อยเราจะได้เห็นเม็ดทรายสั่นมากขึ้นละมาละมาละ
5: โอ๊ยมันเป็นวงกลมอีก
0: แล้วเอ๊ะกลมไหมไม่ค่อยกลม
1: กลายเป็นสี่เหลี่ยม
0: เอ้ยเดี๋ยวอาจารย์เททรายเพิ่มนะเอาล่ะเดี๋ยวดูซิมันจะกระจายตัวไปไหน
1: คลื่นเสียงความถี่สูง
0: สังเกตมันออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคราวนี้เนาะและแถมขวางด้วยนะดูของขวางกับแผ่นเอาล่ะเดี๋ยวเราลองลดความถี่ลงครับช้าๆลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าวงสี่เหลี่ยมมันแคบลงเห็นไหม
5: มันจะเด้งออกมาม
0: ันจะเด้งเยอะขึ้นก็แล้วแต่อันนี้มันจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าความถี่ไหนมันไปสอดคล้องกับการสั่นอย่างไร
3: ที่ติ๊กเปิดเผยได้ดีที่สุดเท่าที่บอกเคย
0: และนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เราสังเกตได้จากการทดลองทั้งสองอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ารูปร่างของลักษณะคลื่นเสียงที่เห็นผ่านเม็ดทรายบนผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวอะคริลิกด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้รูปร่างของคลื่นแบบนึงวงกลมจะให้รูปร่างของคลื่นอีกแบบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อีกประเภทนึงอีกแล้ว
3: โอ้เรโซแนนซ
0: ์กลับมาอีกแล้วใช่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการอธิบายได้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ารูปร่างของอะคริลิกเนี่ยมีผลต่อลักษณะการสั่นของคลื่นเสียงผ่านเม็ดทรายทำให้เราสามารถเห็นคลื่นเสียงได้นั่นเองสำหรับฟิสิกส์สนุกในตอนนี้อาจารย์อยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เอาศิลปะมาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงอันนำไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะที่ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างที่เราเห็นในโชว์ที่นันตานั่นเองครับน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมเราต้องรู้จักคลื่นเสียงแล้วหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตัวอย่างหนึ่งที่เห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วก็คือเราสามารถเรียกได้ว่าคุยกับโทรศัพท์มือถือได้หรือสามารถให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษาให้กับเราได้การที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเสียงของมนุษย์เราได้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เสียงที่เป็นสัญญาณเข้ามา

0: นั่นเองและนั่นก็คือการประยุกต์ที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในปัจจุบันแล้วนะครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นอาจารย์แสดงให้ดูเนาะหวังว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องของเสียงและคลื่นเสียงมากขึ้นและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีให้ชมกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เซฟตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการ

0: เป็นการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซงตีโป้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

ัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3

คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกริ่งโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่2ตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือ

ว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่าโซเครทีฟโปรแกรมเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation

Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์

โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

กิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอ้ก็

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

ามความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเข้ามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ำเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: รับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวร่างกายใช่ไหมครับดีมากน้องบุ๊คครับ
2: หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่ะโอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วน้องพลึก
4: ไปทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทำความคุ้นเคยทำยังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ำมา
0: โอ้หูยอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่ไหมแล้วน้องเอกครับ
5: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาครับ
0: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
5: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหม
5: คือว่าอันไหนมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้โหกินอะไรบ้าง
5: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
5: กินหมดครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกต
1: ก็เล่นกระดานถีบ
0: เล่นกระดานถีบสายไปเหมือนกับพี่ท็อปถามเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
2: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
3: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
4: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
5: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
6: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
7: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
3: เนี่ยแล้วว่าไว้ใช้
4: ไม่ใช่ขุดหอย
3: ไม่นะเอาไว้พวกไว้ตักหอย
4: อันนี้จับปลา
3: อันนี้ไว้จับปลาหอยน่าจะเป็นถังดีมั้ยเป็นถัง
5: เออถัง
3: เอาถังใส่หอยเอ้ยช้อนปลาตีนได้อันนี
5: ้ได้เหรอ
3: ได้น่าจะได้
5: เออเอาด
3: ิ
4: เด
5: ี
4: ๋ยวเรากับเอกไป
3: ปลาตีนมา2คนละกันโอ้ไม่เรา3คนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
4: ไม่3คนหา2อย่างนั้นน่ะเรา2คนก็หา
5: โอเค
3: ตกลง
5: มันเละมากเลยอ่ะ
7: เมื่อวางแผนเสร็จสรรพน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
5: ต้องใช้เท้ากว่า
4: เฮ้ยกล้าๆหน่อยเฮ้ย
3: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี้
4: กล้าเหรอ
3: ช่างมันนะยังนี่ไม่เข้าไปก่อน
4: มันเดิน
3: ได้ไหมจะถีบไปรู้เปล่านะโอ้ยเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
7: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
3: คือผมกับพฤกษ์อะครับพวกเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมา
8: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาจะขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
3: ยากมากเลยครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับ ก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลากำลังเดินอยู่มันก็ซุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
9: ทำไงดี
7: ภารกิจย่อยข้อที่1
3: มีอะไรอ่ะ
9: เป็นอะไร
10: ขอชิป
6: ภารกิจย่อยข้อที่1ปลูกหว่านหาผู้ช่วย
3: หาผู้ช่วยอะไร
9: หาผู้ช่วยอะไร
11: สวัสดีครับวันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นสับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์เนี่ยเฉือนตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วไอ้นู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอา
9: เ
11: นี่ยไปคนละอัน
9: เอา
11: พั่วเนี่ยเราก็ตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอาถุงนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นหนึ่งผูกประมาณกลางๆต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องฟักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะปัจจัยนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่สงสัย
12: ทำไมต้องเอาไปปลูกไว้ตรงเสาด้วยครับ
11: ถ้าเราปลูกไว้เฉยๆแล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักตะครองต้นไม้ไว้เนี่ยประเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
7: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นตรงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็ได้หยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
12: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยครับเราก็ต้องปลายไว้ต้นแสมไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาที่ปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นแสมครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นแสมประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง
0: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและอยู่บนพื้นผิวดินหรือบนบกนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเราลองมาดูใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นโกงกางครับที่ชื่อนี้นะครับลองสังเกตที่รากของเขาครับนี่รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกลางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยน้องๆสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือรากหายใจของต้นแสมครับผมน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่ายขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับ เราครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
13: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึงร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตะตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้ต้นตะบูนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได
7: ้และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นโกงกางทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้สำเร็จเมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: ที่ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
3: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างๆเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
0: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
1: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
2: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะหูขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่านาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมกันให้ดีครับลุ้น

0: และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูให้ใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากแปดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากแปดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย้เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปื้อนเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะคร
0: ับ อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: ก็เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดนะครับ
0: โอ้โห
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วยคร
0: ับ จับสัตว์
3: บางทีก็จับไม่ได้บางทีก็จับได
0: ้พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหม
4: คร
0: ับ น้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: ครับ
0: เห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
5: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับน้อง
6: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับ
0: น้องเอกครับ
7: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะ
0: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
8: วิทยาศาสตร์ล้าสันโลกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
0: เย้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากันคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเศษส่วนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1เครื่องดื่ม4ชนิดมีปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิดเป็นดังนี้น้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเศษ21ส่วน8น้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเศษ43ส่วน20น้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาล2เศษ3ส่วน5น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาล2เศษ11ส่วน40จะเรียงลำดับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยไปหามากได้อย่างไรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการเปรียบเทียบหรือการเรียงลำดับเศษส่วนนั้นจะต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันเสียก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาเปรียบเทียบหรือเรียงลำดับจากเศษส่วนที่กำหนดให้เศษ21ส่วน8เศษ43ส่วน20 2เศษ3ส่วน5และ2เศษ11ส่วน40หาคอรนอของ5 8 20และ40ได้ดังนี้พิจารณา5 8 20และ40หาจำนวนที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่พบว่ามี4ที่สามารถหาร8 20และ40ได้ลงตัว4หาร5ไม่ได้ดึง5ลงมา4หาร8ได้2 4หาร20ได้5และ4หาร40ได้10พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่สามารถหาร5 2 5และ10ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่มีจำนวนที่สามารถหาร3จำนวนได้ลงตัวคือ5ที่สามารถหาร5 5และ10ได้ลงตัวจึงนำ5มาเป็นตัวหาร5หาร5ได้1 5หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา5หาร5ได้1และ5หาร10ได้2จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนใดที่สามารถหาร1 2 1และ2ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่มีจำนวนที่สามารถหาร2จำนวนได้ลงตัวคือ2ที่สามารถหาร2และ2ได้ลงตัวจึงนำ2มาเป็นตัวหาร2หาร1ไม่ได้ดึง1ลงมา2หาร2ได้1 2หาร1ไม่ได้ดึง1ลงมาและ2หาร2ได้1จะเห็นว่าผลลัพธ์ทุกตัวเป็น1ในการหาคอรนอหากไม่สามารถหาจำนวนที่มาหารจำนวนตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวการหารจะยุติลงและคอรนอจะนำตัวหารและผลลัพธ์แถวล่างทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนอดังนั้นคอรนอของ5 8 20และ40คือ4คูณ5คูณ2คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1ได้เท่ากับ40พิจารณาน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเศษ21ส่วน8เปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40โดยการคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ21คูณด้วย5ส่วน8คูณด้วย5ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ105ส่วน40น้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเศษ43ส่วน20เปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40ด้วยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ43คูณด้วย2ส่วน20คูณด้วย2ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ86ส่วน40น้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาล2เศษ3ส่วน5เนื่องจากเป็นจำนวนคละจึงต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ13ส่วน5แล้วจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40ด้วยการคูณด้วย8ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ13คูณด้วย8ส่วน5คูณด้วย8ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ104ส่วน40น้ำชาเขียว
มีปริมาณน้ำตาล2เศษ11ส่วน40เนื่องจากเป็นจำนวนคละจึงต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ91ส่วน40ดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยไปหามากได้ดังนี้น้ำอัญชันน้ำชาเขียวน้ำมะตูมและน้ำใบเตยโจทย์ข้อที่2ในวงเล็บ5เศษ1ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4มีค่าเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะทำในวงเล็บก่อนโดยเปลี่ยน5เศษ1ส่วน2ให้อยู่ในรูปเศษเกินจะได้เศษ11ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4และเมื่อพิจารณาในวงเล็บเป็นการดำเนินการด้วยการบวกซึ่งหลักของการบวกเศษส่วนเราจะต้องทำเศษส่วนทั้ง2จำนวนนี้ให้ตัวส่วนเท่ากันก่อน2และ3มีคอรนอคือ6จึงต้องเปลี่ยนเศษ11ส่วน2และเศษ2ส่วน3ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น6เสียก่อนจะได้เศษ11ส่วน2คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนบวกกับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษและส่วนแล้วทั้งหมดหารด้วยเศษ3ส่วน4จะได้เศษ33ส่วน6บวกกับเศษ4ส่วน6ทั้งหมดหารด้วยเศษ3ส่วน4เมื่อตัวส่วนเท่ากันเราจะสามารถนำตัวเศษมารวมกันได้เลยจะได้เศษ37ส่วน6หารด้วยเศษ3ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ37ส่วน6คูณกับเศษ4ส่วน3เมื่อตัดทอนจะได้เศษ37ส่วน3คูณกับเศษ2ส่วน3หลักการคูณเศษส่วนเราจะนำตัวเศษคูณกันและนำตัวส่วนคูณกันจะได้เศษ74ส่วน9หรือเปลี่ยนเป็นจำนวนคละจะได้8เศษ2ส่วน9ดังนั้นในวงเล็บ5เศษ1ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4ได้ผลลัพธ์คือเศษ74ส่วน9หรือ8เศษ2ส่วน9นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 2เศษ1ส่วน3บวกกับเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4มีค่าเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์จะเห็นว่ามีการดำเนินการ2การดำเนินการคือการบวกและการหารหากไม่มีวงเล็บเราจะหาค่าผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้เราจะหาค่าผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกจะได้ว่า2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4ก่อนที่เราจะดำเนินการการหารเราจะต้องเปลี่ยนตัวหารที่อยู่ในรูปของจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2หารด้วยเศษ9ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2คูณด้วยเศษ4ส่วน9เมื่อตัดทอนแล้วจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับ2การบวกจำนวนคละกับจำนวนเต็มเนื่องจากจำนวนคละคือจำนวนเต็มกับเศษส่วนเราจะแยกจำนวนเต็มออกมารวมกันและเศษส่วนรวมกับเศษส่วนจะได้2บวกกับ2และบวกกับเศษ1ส่วน3จะได้
4บวกกับเศษ1ส่วน3จะได้คำตอบคือ4เศษ1ส่วน3ดังนั้น2เศษ1ส่วน3บวกกับเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4จะเท่ากับ4เศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นนมีเงิน 1,200 บาทซื้อเสื้อผ้าไปเศษ3ส่วน4ของเงินที่มีอยู่นนจะเหลือเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่านนมีอยู่ 1,200 บาทซื้อเสื้อผ้าไปเศษ3ส่วน4ของเงินที่มีอยู่ซึ่งคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ 1,200 เมื่อตัดทอนจะได้คำตอบคือ900บาทดังนั้นนนจะเหลือเงิน 1,200 ลบออกด้วยเงินที่ซื้อเสื้อผ้าไป900บาทเหลือเงิน300บาทดังนั้นนนจะเหลือเงินอยู่300บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5มีน้ำส้มอยู่6เศษ3ส่วน4ลิตรนำไปบรรจุใส่ขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรจะได้น้ำส้มทั้งหมดกี่ขวดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่ามีน้ำส้มอยู่6เศษ3ส่วน4ลิตรนำไปบรรจุใส่ขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรจะได้น้ำส้มทั้งหมด6เศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ3ส่วน4เราจะต้องเปลี่ยน6เศษ3ส่วน4ซึ่งเป็นจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ27ส่วน4หารด้วยเศษ3ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ27ส่วน4คูณกับเศษ4ส่วน3ตัดทอนเศษส่วนจะได้คำตอบคือ9ดังนั้นจะได้น้ำส้มทั้งหมด9ขวดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ไอรินเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะวันแรกเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4กิโลเมตรวันที่2เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน6กิโลเมตรและวันที่3เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน2กิโลเมตรทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดว่าวันแรกไอรินเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4กิโลเมตรวันที่2เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน6กิโลเมตรและวันที่3เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน2กิโลเมตร

ซึ่งโจทย์ถามหาระยะทางทั้งหมดที่ไอรินเดินได้ซึ่งหาได้จากการนำระยะทางที่ไอรินเดินทั้ง3วันมารวมกันจะได้ว่าทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4บวกกับ2เศษ1ส่วน6และบวกกับ2เศษ1ส่วน2ซึ่งการบวกจำนวนคละเราจะแยกจำนวนเต็มกับเศษส่วนโดยนำจำนวนเต็มรวมกับจำนวนเต็มและเศษส่วนรวมกับเศษส่วนจะได้ว่า1บวก2บวก2และบวกกับจำนวนที่เป็นเศษส่วนทั้ง3จำนวนคือเศษ3ส่วน4บวกเศษ1ส่วน6และบวกกับเศษ1ส่วน2และในการบวกเศษส่วนนั้นเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันเสียก่อนโดยหาคอรนอของตัวส่วนซึ่งเราจะหาคอรนอของ2 4และ6โดยวิธีการตั้งหารเราหาจำนวนที่สามารถหารทั้ง3จำนวนได้ก่อนมี2ซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถหารจำนวนทั้ง3จำนวนได้2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร6ได้3ดังนั้นคอรนอของ2 4และ6คือ2คูณ1คูณ2คูณ3ซึ่งได้คอรนอคือ12เราจะต้องเปลี่ยนเศษส่วนทุกจำนวนให้เป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ12จะได้ว่า1บวก2บวก2ได้เท่ากับ5และในวงเล็บเศษ3ส่วน4คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนเศษ1ส่วน6คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนและเศษ1ส่วน2คูณด้วย6ทั้งเศษและส่วนจะได้5บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน12บวกกับเศษ2ส่วน12บวกกับเศษ6ส่วน12เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงนำตัวเศษมาบวกกันจะได้เท่ากับ5บวกกับเศษ17ส่วน12ซึ่งเป็นเศษเกินสามารถเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้1เศษ5ส่วน12และนำ1ซึ่งเป็นจำนวนเต็มไปรวมกับ5ที่เป็นจำนวนเต็มทำให้ได้คำตอบคือ6เศษ5ส่วน12ดังนั้นทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทางทั้งหมด6เศษ5ส่วน12กิโลเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7มาลินีเลี้ยงเป็ดไก่และวัวไว้ทั้งหมด600ตัวเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12ของจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดเลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7ของจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เหลือนอกนั้นเป็นวัวมาลินีเลี้ยงเป็ดมากกว่าวัวกี่ตัวเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะมาลินีเลี้ยงเป็ดไก่และวัวไว้ทั้งหมด600ตัวเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12ของจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดจะได้ว่ามาลินีเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12คูณกับ600เมื่อตัดทอนจะได้ทั้งหมด250ตัวเหลือเป็นไก่และวัวรวมกัน600ลบด้วย250ได้เท่ากับ350เลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7ของจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เหลือมาลินีเลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7คูณกับ350เมื่อตัดทอนจะได้เท่ากับ300ตัวจะได้ว่ามาลินีเลี้ยงวัว350ลบด้วย300ได้คำตอบคือ50ตัวดังนั้นมาลินีเลี้ยงเป็ดมากกว่าวัว250ลบด้วย50จะได้คำตอบคือ200ตัวโจทย์ข้อที่8กำหนดให้เศษ A ส่วน63เท่ากับเศษ12ส่วน B เท่ากับเศษ C ส่วน21เท่ากับเศษ30ส่วน35แล้ว A บวก B บวก C มีค่าเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้จะเริ่มต้นพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาคือเศษ A ส่วน63เท่ากับเศษ12ส่วน B
เท่ากับเศษ4ส่วน21เท่ากับเศษ30ส่วน35ซึ่งเศษ30ส่วน35เป็นเศษส่วนจำนวนเดียวที่เรารู้ค่าของจำนวนทั้งตัวเศษและตัวส่วนและสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการหาจำนวนที่สามารถหาร30และ35ได้ลงตัวซึ่งพบ

พิจารณาเศษจำนวนแรกคือเศษ A ส่วน63จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ63ได้โดยนำ9มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ54ส่วน63ทำให้ได้ว่า A มีค่าเท่ากับ54และเศษส่วนจำนวนถัดมาคือเศษ12ส่วน B จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษมีค่าเท่ากับ12ได้โดยนำ2คูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ12ส่วน14ทำให้ได้ว่า B มีค่าเท่ากับ14และเศษส่วนจำนวนสุดท้ายคือเศษ C ส่วน21จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ21ได้โดยนำ3คูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ18ส่วน21ทำให้ได้ว่า C มีค่าเท่ากับ18ดังนั้น A บวก B บวก C มีค่าเท่ากับ54บวกกับ14บวกกับ18มีค่าเท่ากับ86นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ถังน้ำใบ1มีน้ำอยู่เศษ4ส่วน5ของความจุของถังเมื่อตักน้ำออกไป150ลิตรพบว่าเหลือน้ำอยู่เศษ13ส่วน20ของความจุของถังถังใบนี้มีความจุกี่ลิตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะถังน้ำใบ1มีน้ำอยู่เศษ4ส่วน5ของความจุของถังวาดภาพได้ดังนี้นะคะเมื่อตักออกไปเหลือน้ำอยู่เศษ13ส่วน20ของความจุของถังแสดงได้ดังภาพจะได้ว่าตักน้ำออกไปเศษ4ส่วน5ลบออกด้วยเศษ13ส่วน20หาครณอของตัวส่วนคือ5และ20จะได้เท่ากับ20แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนเศษ4ส่วน5ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น20โดยคูณ4ทั้งเศษและส่วนแล้วลบออกด้วยเศษ13ส่วน20จะได้เศษ16ส่วน20ลบด้วยเศษ13ส่วน20ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ3ส่วน20ของความจุของถังน้ำที่ตักออกไปเศษ3ส่วน20ของถังคิดเป็นน้ำ150ลิตรจะแสดงให้เด็กๆดูด้วยแผนภาพนะคะเศษ3ส่วน20หมายความว่าทั้งหมด20ส่วนแรงเงา3ส่วนซึ่งส่วนที่แรงเงาคิดเป็น150ลิตรนั่นหมายความว่า3ส่วนใน20ส่วนของความจุของถังเท่ากับ150ลิตรดังนั้น1ส่วนใน20ส่วนของความจุของถังเท่ากับ150หารด้วย3ซึ่งได้เท่ากับ50ลิตรดังนั้น20ส่วนของความจุของถังจะมีค่าเท่ากับ50คูณกับ20ได้เท่ากับ1,000ลิตรดังนั้นถังน้ำใบนี้มีความจุ1,000ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่10กำหนดเลขโดด5ตัวคือ2 3 4 5และ6ถ้าต้องการเลือกเลขโดด4ตัวจากเลขโดดที่กำหนดให้โดยไม่ใช้เลขโดดซ้ำกันมาเติมในช่องว่างช่องละ1ตัวเพื่อให้ผลต่างของเศษส่วนทั้ง2จำนวนมีค่ามากที่สุดแล้วผลต่างที่มีค่ามากที่สุดเป็นเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เด็กๆต้องทราบก่อนว่าถ้าเราต้องการสร้างเศษส่วน2จำนวนที่มีผลต่างกันมากที่สุดแสดงว่าต้องสร้างเศษส่วนตัวตั้งให้มีค่ามากๆและเศษส่วนที่เป็นตัวลบต้องมีค่าน้อยๆการสร้างเศษส่วนให้มีค่ามากๆจะต้องให้ตัวเศษมีค่ามากที่สุดและตัวส่วนมีค่าน้อยที่สุดจากตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ6และจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ2นั่นคือเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคือเศษ6ส่วน2การสร้างเศษส่วนให้มีค่าน้อยๆจะต้องให้ตัวเศษมีค่าน้อยที่สุดและตัวส่วนมีค่ามากที่สุดซึ่งต้องเลือกจากจำนวนที่เหลือคือ3 4และ5
จะเห็นได้ว่าจำนวนที่มี

ค่าน้อยที่สุดคือ3และจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ5ดังนั้นเศษส่วนที่เป็นตัวลบคือเศษ3ส่วน5ดังนั้นเศษ6ส่วน2ลบด้วยเศษ3ส่วน5การลบเศษส่วนคล้ายกับการบวกเศษส่วนคือก่อนที่เราจะลบเศษส่วนเราจะต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันเสียก่อนซึ่งถ้าเด็กๆพิจารณาเศษส่วนทั้ง2จำนวนจะพบว่าตัวส่วนคือ2และ5ซึ่งมีคลน.เท่ากับ10จึงต้องเปลี่ยนเศษส่วนทั้ง2จำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากับ10ดังนั้นเศษ6ส่วน2ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนและเศษ3ส่วน5ต้องคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ30ส่วน10ลบกับเศษ6ส่วน10ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ24ส่วน10สามารถทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้คือเศษ12ส่วน5ซึ่งเป็นเศษเกินสามารถเปลี่ยนรูปเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับ2เศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะ

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศแก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: โหพอฤดูฝนทีไรก็ทำให้ตัวเราเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับในช่วงฤดูฝนก็คงไม่พ้นการเป็นหวัดซะอีกแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกจากบนฟ้าเนี่ยมาจากที่ไหนกันคงไม่ใช่ใครบางคนหอบเอาน้ำจากบนพื้นขึ้นไปปล่อยมาจากบนก้อนเมฆถูกต้องไหมล่ะครับหรือบางคนว่าน้ำที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกเนี่ยมาจากห้วงอวกาศซึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้มีข้อสันนิษฐานที่บอกว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินของเรานี่เองแหละครับไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม้แต่น้ำบนทะเลนั่นเองแหละครับที่จะตกลงมากลายเป็นฝนทำให้ตัวเราเปียกน้ำในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำในห้วยหนองคลองบึงเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆและถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับเอาหม้อมาใส่น้ำหลังจากนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนน้ำก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นแก๊สและถ้าวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ไอ้น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝาหม้อเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่ยกฝาออกโอ้น้ำเปียกเต็มพื้นไปเลยล่ะครับนี่แหละครับคือกระบวนการเดียวกันกับที่เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่ระดับการต้มน้ำเล็กๆของคุณแม่นะครับและถ้าสมมุติเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นอย่างทะเลล่ะครับแน่นอนก็จะมีไอ้น้ำที่มากขึ้นลอยขึ้นสู่บนอากาศและแน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนักลมที่แรงขึ้นก้อนเมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูมกลายเป็นน้ำฝนอย่างที่เรารู้จักกันยังไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึมลงสู่ดินไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆไหลลงตามแม่น้ำลำคลองแน่นอนแล้วครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆสุดท้ายกลั่นตัวลงเป็นหยดฝนแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกกันว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองแหละครับ
1: คำถามสิ่งไหนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำระหว่างสิ่งมีชีวิตความร้อนลมป่าไม้คำตอบความร้อนคือตัวกลางสำคัญที่ทำให้น้ำระเหยเป็นไอและกลายเป็นก้อนเมฆจนกลายเป็นฝนตกลงมาวนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำแล้ววัฏจักรของน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้าง

ก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นล่ะคือไอน้ำและเมื่อไอ้น้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะมาพูดถึงน้ำค้างกันก่อนน้ำค้างคือน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำลอยอยู่ในระดับที่เหนือผิวดินพอได้รับความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆจับตามใบพืชเราจะเห็นน้ำค้างบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิของอากาศต่ำส่วนลูกเห็บคือน้ำที่อยู่ในรูปของแข็งเกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณที่อุณหภูมิของบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจนรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกับน้ำฝนช่วงหน้าหนาวบางทีก็ได้ยินข่าวทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลูกเห็บตกลงบนหลังคาบ้านบ้างเสียหายไม่น้อยเลยล่ะเพราะมันแข็งมากส่วนหิมะเป็นน้ำที่อยู่ในรูปของเกล็ดเกิดจากการกลั่นตัวที่บริเวณอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงสู่พื้นโลกแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อไอ้น้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำและละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นดินเราเรียกว่า A แต่ถ้าเกาะกลุ่มกันลอยสูงจากพื้นดินมากๆเราเรียกว่า B คำถาม A และ B คืออะไรเมฆหมอกหมอกเมฆหมอกควันคำตอบหมอกเมฆในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นหมอกอยู่ใกล้กับพื้นดินในตอนเช้าเมื่อถึงเวลากลางวันโดนความร้อนหมอกก็จะค่อยๆหายไปส่วนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนไอ้น้ำที่จับตัวรวมกันอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า

วันนี้เรามาสร้างป่าจำลองการเกิดฝนในถาดฟอยล์กันครับโดยที่ป่าของเราจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตถึงกระบวนการวัฏจักรของน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเราสร้างป่าเว้นที่ไว้ใส่น้ำจากนั้นเราตัดฝาครอบส่วนบนออกเพื่อที่จะปิดด้วยพลาสติกแรปอาหาร

ลังจากนั้นเราจะวางเหรียญด้านบนบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปากของเราไปตั้งกลางแจ้งเพื่อเพิ่มความร้อนกันครับ

ดูสิครับน้องๆตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาในป่าของเราแล้วล่ะครับการทดลองถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำที่มีสิ่งเจือปนให้กลายเป็นน้ำใสได้หรือเปล่าอย่างเจ้าน้ำที่เราผสมสีอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปตากแดดให้ระเหยและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเริ่มประดิษฐ์กันดีกว่าครับใช้2ขวดใหญ่ตั้งขนานกันโดยให้ขวดฝั่งหนึ่งกลับหัวและอีกฝั่งตั้งอยู่ปกติแต่สูงกว่าเล็กน้อยแล้วเจาะรูให้ท่อส่งไอ้น้ำของเราเฉียงเทไปฝั่งที่กลับหัว

แล้วเอาขวดไปตากแดดเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำสีระเหยกลายเป็นไอน้ำและไหลไปขวดอีกฝั่งหนึ่งตามช่องที่เราเชื่อมต่อรอสักพักเราจะเห็นว่าขวดเริ่มมีไอน้ำเกาะรอบจนกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำไหลไปรวมกับอีกฝั่งหนึ่ง

0: การทดลองที่1เป็นการจำลองให้เห็นถึงการเกิดวัฏจักรของน้ำจะเห็นได้ว่าในถาดเราจำลองทั้งแหล่งน้ำพืชและดินให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำจะหมุนเวียนกลับมาเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนแล้วคืนสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินได้ไม่หายไปไหนและการทดลองที่2ใช้หลักการระเหยเป็นไอโดยการให้น้ำสีถูกความร้อนระเหยเป็นไอเคลื่อนย้ายกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในขวดอีกฝั่งหนึ่งน้ำที่ปรากฏมาจะเป็นน้ำใสๆเพราะสีที่ผสมอยู่ในน้ำมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กว่าไอน้ำทำให้กระบวนการระเหยกลายเป็นไอน้ำนี้สีของน้ำไม่ได้ระเหยตามไปด้วยไอน้ำที่รวมตัวกันอีกฝั่งของขวดก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำสีใสนั่นเองเป็นหลักการเดียวกันที่เวลาเราจะนำน้ำทะเลไปใช้ดื่มกินต้องนำไปต้มผ่านความร้อนและดื่มกินเฉพาะน้ำส่วนที่กลั่นออกมาได้เท่านั้นคำถามข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลแม่น้ำลำธารน้ำบาดาลคำตอบน้ำทะเลเพราะในน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากถ้าหากเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปเยอะร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลาทำให้ไตทำงานหนักและเกิดภาวะขาดน้ำได
1: ้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไปบางวันที่ฟ้าสดใสเมฆก็จะมีสีขาวแต่วันไหนที่ฝนท่าทางจะตกเมฆก็จะเทามาเชียวล่ะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้อนเมฆและแสงอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าความจริงแล้วก้อนเมฆไม่ได้มีสีนะครับแต่ที่น้องๆเห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ก้อนเมฆปริมาณมากๆหลังจากนั้นก็เกิดการหักเหของแสงกระเจิงแสงสีขาวออกมาให้น้องๆได้เห็นนั่นเองล่ะครับและถ้าหากวันไหนก็ตามที่ก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนบดบังแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้องเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นเองแหละครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสีเทาก้อนเมฆมากขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าฝนกำลังจะตกนั่นเองแหละครับแล้วก็ดูท่าทางจากก้อนเมฆตอนนี้แล้วพี่ว่าพี่ขอตัวไปหลบฝนก่อนแล้วกันนะครับ
0: มาทบทวนวัฏจักรของน้ำกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่าส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและจะเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คำถามเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำเรียกว่าการระเหยแล้วถ้าไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆจนกลายเป็นเมฆเราจะเรียกว่าอะไรการระเหิดการหลอมเหลวหรือการควบแน่นคำตอบการควบแน่นเป็นกระบวนการที่สสารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลวซึ่งในขั้นตอนการเกิดฝนนั้นจะมีการควบแน่นของไอ้น้ำรวมกลุ่มกันในลักษณะของก้อนเมฆพอรวมตัวกันมากเข้าไอ้น้ำในก้อนเมฆก็จะกลั่นตัวกลายเป็นน้ำและตกลงเป็นเม็ดฝนนั่นเอง

Huh?

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนูเลยค่ะ

0: อยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลนนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีแต่คุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากแล้วเราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: ลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม
0: อือ
1: แล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้และอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี้ก็มากินได้แล้วจ
1: ้
0: ะทุกวันไหมจ้ะ
1: หยุดวันอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่ว
0: แล้ว
1: ก็ไก่ทอดซอสมะแขวน
0: ม
1: ีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

อาหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่สองก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามหนึ่งก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะ

0: ชิมแกงแคก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแคอร่อยมากอร่อยมากๆมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วย
1: ดุ่มๆ มาก
0: ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือก็คือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอ่ะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแคชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแคนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพจมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: รื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สอะเนาะแต่ว่า

0: ทานไม่มีวันตายถ้ายังนี่จะมีอยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกตามไปต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
1: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
0: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้มือกางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
1: ไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักและก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบออกเอาเปลือกออก
1: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อันนี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุ้นไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
1: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
2: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาวอันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
1: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้ก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้โกงกางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
0: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติตีท้องตลาดโดยมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วเขาก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
1: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยืดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
1: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ

0: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือหนึ่งในไร่ของพี่มี
1: ่ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
0: เป็นมะลิทั้งหมด
1: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
0: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
1: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
0: ครับ
1: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
0: อ๋อเป็น2พันธุ์นี้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินทร์เป็นต้นครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเนี่ย
1: ใช่
0: จ
1: ุ
0: ดเริ่มต้น
1: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
0: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงเนาะ
1: ได้เลยครับ
0: นี่พาทัวร์หน่อยนะ
1: ครับผม
0: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
1: นี่ดอกกำลังสวยนะพี
0: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
1: ใช่เลยครับอันนี้
0: ทั้งหมดไร่นี
1: ้ใช่เลยครับ
0: มันยังไม่แบบ
1: ยัง
0: บานเลย
1: ครับ
0: เราจะเก็บแบบนี้หรอหรือยัง
1: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับก็คือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
0: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดป๊อปขึ้นมาแบบนี้เลย
1: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือกุมๆไว้ครับกุมๆ
0: คุมไว้
1: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
0: แล้วก็ดึงแค่นี้
1: ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
0: ช้ำเลย
1: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
0: กุมไว้อย่างนี
1: ้ครับผมกุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
1: ใช่ตัวเติงของสวนเลยครับ
0: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
1: ใช่ยุคแรกครับย
0: ุ
1: ค
0: ที่สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
0: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมนะชื่ออะไรครับ
2: เปียกครับ
0: นะเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี
1: ้อันนี้เพิ่งมาลง
0: โอ้โหจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
1: ่ครับ
0: สวยมาก
1: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
0: ร
1: อบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก็
0: คือรอบนี้
1: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับ
0: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
1: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมมากอยู
0: ่ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้
1: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่ 9:00 นถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
0: ใหญ่
1: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
0: รอบแรกดิบเขียว
1: ใช่รอบ2
0: ดิบขาว
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วรอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
0: แล้วนั้นคือบานแล้วมั้ย
1: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูม
0: ใหญ่กว่าเดิม
1: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
0: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยคือครับ
0: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
1: ช่วงที่3ครับ
0: ถ้าจะเอามาร้อยมาลัยช่วง1ช่วง2กำลังดี
1: ใช่เลยครับ
0: ประมาณนี้

0: ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
1: ฮะ
0: ถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
1: ครับ
0: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่า

0: ี้นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดูไปดู
1: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
0: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
1: ดอกจะแหลมกว่าครับ
0: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
1: แหลมกว่าพันเพชรครับ
0: พันเพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะ
1: ครับใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันเพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
0: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน
1: เก็บเหมือนกัน
0: สามรอบ
1: ใช่เลยครับ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
1: การเตรียมแปลงมะลิ
0: ครับ
1: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบ
0: จ้ะ
1: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
0: ้
1: แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกล่อง
0: ครับ
1: ปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ําก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันนะครับอิ่มน้ําเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตก
0: ก็จะไม่ดีครับใช่ครับมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนํามาล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ําเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆ สวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ํา3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาล

0: โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและการใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงกรนของพ่อเราดังเท่ากับเสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์วัยวิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงกรนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงโค้ดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเหล่าสนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: Tata.
1: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
2: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม

0: 108.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก็90.4ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
2: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนคุณพ
1: ่
2: อ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: เ
1: สียงช้างร้อง
2: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
1: ดี
2: งั้นเลย
1: ไป

0: 1.9 เดซิเบล
1: โอ้
2: เยอะเนี่ย
0: เสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ลุกขึ้นค่ะตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีสนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็ว

คือกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: สนใจไหมครับ
1: สู้สู
2: ้กิจกรรมแรกนะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองทีมทำเสียงกลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: เอาเลยจากลำคอได้ปะพูดได้
3: เอาอาบากด้วยอาบแบบ
0: เสียงนี้ออกเลย
3: เลยใครก็ทำทำได
0: ้ถ้าทำเสียงดัง
4: ไอ้ดัง
0: จากลำคอเหมือนมันต้องทำแล้วลอง
3: ทำแบบลองทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
0: มือใหญ่
3: อาจจะหายใจเข้า
2: สุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2 3
3: โอ้โห
0: ร้ายเลยพี่เดลเลย
2: ต่อไปทีมของน้องแพนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยัง1 2 3เกือบแล้วเกือบแล้วเอาใหม่นะคะ1 2 3รอบมีรอบสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3รอจุด
0: เฮ้ยร้อยจุดร้อยจุดหนึ่ง
3: ร้อยจุดอะไรร้อยจุดแปด
2: เมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเสียงพี่เบลก็เลยทำให้ค่าออกเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่ง
3: หายไปแค่จุดหนึ่งเท่านั้นเอง
2: พูดคุยกันหน่อยดีกว่าอย่างนี้พี่เบลมาถามทีมพี่ชนะดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงทำให้เสียงการกลอนของเราเนี่ยดังมากๆ
5: ค
2: ือ
5: จมูกแล้วก็ตะโกนออกไป
2: ใช้อะไรตะโกนท้องหรือว่าเสียงจากตรงไหนคะจากลำคอแล้วมาถามทีมน้องชนะบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกลอนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
0: ้ได้คำปรึกษาจากน้องคนนี้ค
2: ่ะใช้เทคนิคอะไรคะ
6: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนลงมาม
2: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3ดังเลยจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
0: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆ
2: ให้เสียงมันหมูไหน
0: ใช่
2: ลองโชว์หน่อยหนึ่งดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกลอนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ

0: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
1: เคาะง่ายๆไปเลย
2: เฮ้ย
3: ไม่เสียงดังเลยนะ
2: ดังไหมน่ะดัง
1: เออง่ายดีกว่า
2: เราบอก
1: ตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วก็แปะตรงนี้อีกจะลูกบวก
4: ปล่อยฟ้า
3: น้องๆคะหมดเวลา
0: ตัดตัด
3: ตัดดีแล้วห้ามจังหมดเวลาหมดเวลาน
0: ั่นแหละตั้งนั่นแหละจำลองการกรนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกรนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
2: เริ่มเลยลองทำดู
1: แล้วสองทีค่ะ
3: ของพี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
0: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะ

0: คิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
1: ผมคิดว่าเอาหัวไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: แล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
1: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะนี่นักธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: อืมพี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
1: ก็ใช้หมอนนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
0: อ๋อ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เปรี้ยวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
1: เพราะว่ามันน่าจะ
2: ก็เพราะว่า
1: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เริ่มแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะเนาะ
1: แก้
2: วิธีแก้เหร
1: อก็จะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
1: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรหนึ่งผู้ป่วยดูดิต้องใช้เจาะเข้าไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
1: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปาก
3: ผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอน
0: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กรนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณแม่น้องธนายังกรนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน่านอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอาแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: งกลอนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกลอนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามปวดๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกลอนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดปวดครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งาน operator ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่า operator ตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของ operator เริ่มแรกอาจารย์ไปที่ event ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลOperator ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่ Operator แรกก็แล้วกันนะ Operator แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำ Operator มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะinput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็น operator บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทํานะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อก
คำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะ run ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้า ขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2ไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ
40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริงnot จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญารัตน์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า helloส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัวพิกแรนดอมมาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลาฮัลโหลปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะฮัลโหล6ฮัลโหล4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พลิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะสเปซบาร์ไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพลิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ Apple นะคะก็คือตัว A ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of

นะคะ Link off อันนี้ใช้ Apple นะคะ Link off อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ Apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ link off ถัดมานะคะก็จะเป็น apple contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว Bแสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัว Operatorอันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ782ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49มอดกับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9มอดกับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์ mod นะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ round ตัว round นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ -5 นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะ

ได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชัน sine cos แทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะ log

แล้วจะลองกดธงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุดจะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ Make a Variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ my variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้าบาย1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variable อันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ hide variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ make a block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือ block เราจะเพิ่มตัวที่เป็น label นะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็น forever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะต่อก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับ

ตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกา video sensing นะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอ้ตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะ

หน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20x20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจจะลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะคะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซะ1 2 3 4 5 6นะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวเล็กแทงกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัวเล็กแทงกูล่าปุ๊บสามารถที่จะเป็นออร์โทโกนอลนะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20x20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอสแครชเราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะตอนนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมีวิดโซลูชันโซลูชันก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะเราก็มาที่ตัวสเตทนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จําตําแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศร
ถ้ากด up arrow นะ up arrow

่อนขึ้นนะคะก็ให้ใช้โมชั่นเนี่ยนะคะอาจารย์ใช้โมชั่นเชน y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ลุกค่ะนะให้เน็กคอร์ตูมสลับคอร์ตูมด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็คอัพแอโร่นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี้ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้เซนซิงค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ next costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีอาจารย์เลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้โมชั่นนะคะเชน y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะคะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็คsensing และการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศร เมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ duplicate นะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ duplicate แล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้ change 3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวอาจารย์ย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate นะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะแต่นี้ left arrow เราไม่ได้ใช้เชนตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้เชน y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ change x by นะ change x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็น change นะคะแต่สีเนี่ยเป็นทัชชิ่งสีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะดัพพิเคตเอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะดัพพิเคตเปลี่ยนจาก left เป็น

ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3นะคราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะเจ้าเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะโฮมบัตตอนนะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือโฮมบัตตอนนะอาจารย์เลือกเป็นโฮมบัตตอนเลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับโฮมตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้เซค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะโฮมบัตตอนนะคะสัมผัสกับโฮมบัตตอนให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ

อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจ70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วย

0: ลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไปพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ